0: น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
1: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันที และในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาปทุมมารายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสันฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทางเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
5: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายท ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาเรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาเรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาเรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
10: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
5: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
10: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอานักกรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คน ข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับเทวันกลาง1.70 เมตรและเวลา20:42 น.สูงกว่าระดับเทวันกลาง1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6:28 น.สูงกว่าระดับเทวันกลาง52 เซนติเมตรและเวลา16:49 น.สูงกว่าระดับเทวันกลาง1.67 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:16 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2.หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถ
2: รักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้ง2ประเทศค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับเช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
19: ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขาเรียกว่าจับพวกนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นพวกจีนเทาซึ่งที่จริงถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายเราอย่าไปบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีอุปนิสัยใจคอดิบดีอะไรยังไงคงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้น เราก็จะต้องมีปัญหาเพราะจำนวนคนเยอะแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศเมื่อประมาณ10กว่า20ปีนี้เท่านั้นเองหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศมาตลอดเลยนะครับว่าเขาไม่คบกับใครเลยนะครับทำให้คนจีนก็มีความคิดนะครับเป็นแบบจีนๆซึ่งมีวัฒนธรรมมาแล้วนี่กว่า 4,000 ปีดังนั้นการที่เราจะเอาคนที่มีความคิดความอ่านตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนั้นมาเปลี่ยนนะฮะโดยไม่กี่ปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็เปลี่ยนเยอะมากนะโดยเฉพาะผมไปประเทศจีนนั้นผมจะเห็นเลยครับว่าความเป็นระเบียบวินัยนะฮะความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั้นเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจีนได้มากถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคนที่ออกมาจากประเทศจีนนั้นมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือต้องการออกมาท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โลกเราเขาไปถึงไหนแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็อยากจะปล่อยให้พวกคนจีนออกมาเพราะเขาก็จะได้รู้ล่ะครับว่าประเทศจีนมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนซึ่งจะต่างกับจีนสมัยนู่น30ปีก่อนจะมีชาวจีนหนีออกมานะไปฮ่องกงนะฮะมาเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่วันนี้ชาวจีนออกมาแล้วก็กลับนะไปที่บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนมีคนจีนเยอะมากเขาก็มองว่าเอ๊ะเขามาเจอโอกาสเขาก็อยากที่จะหาโอกาสนะในการพัฒนาเศรษฐกิจทำธุรกิจอะไรไปหลังจากที่มาท่องเที่ยวหลังจากที่มาซื้อขายสินค้ากันแล้วนี่แหละครับคือสถานการณ์ของจีนนะที่มาเมืองไทยคราวนี้กลุ่มที่มาแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่แบบว่าถูกเรียกว่าควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วก็หนีมาก็ไม่เชิงว่าหนีอพยพมาเพื่อจะมาทำมาหากินในต่างประเทศซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่มาเพื่อที่จะมาสร้างการลงทุนเช่นในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่ตั้ง400กว่าโรงนะครับแล้วเราเองก็เห็นได้ว่าจีนพวกนี้เป็นจีนที่ดีเป็นจีนที่มีมาตรฐานเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราก็พูดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนที่มาทำมาหากินจริงๆแทบไม่มีเลยแต่คนจีนที่เรียกว่าปฏิบัติตัวไม่ดีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์การปราบปรามการจับกุมของคนจีนนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นเขาก็เลยต้องหนีมานะครับแล้วก็เมื่อหนีมาก็ยังทำธุรกิจแบบเทาๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการควบคุมการจับกุมก็ไม่เข้มข้นเหมือนในประเทศจีนทำให้พวกนี้เนี่ยขยายตัวนะครับขยายตัวในประเทศไทยและประเทศข้างๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับในการซื้อความสะดวกสบายโดยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวจีนถนัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจีนเทาหรือเขาเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องผิดกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศไทยและประเทศรอบๆและตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนนั้นนะครับตั้ง900ปีนั้นและไม่เคยมีปัญหากันจะดำเนินการไปอย่างนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยังไงเราคงไปคุยกันในอาทิตย์หน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
20: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: จังหวัดหนองคายสืบสานภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยอัตลักษณ์ลายผ้าลายนาคใหญ่และนาคน้อยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นจากหลากหลายชุมชนนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
23: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านทำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจากชุมชนต่างๆได้รับการสืบทอดและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคุณมนจันทร์ผู้นาคเจ้าของร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระพันปีหลวงท่านทรงส่งเสริมงานผ้างานจักสานงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านทำรู้สึกปลาบปลื้มไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้คนไทยได้มากมายขนาดนี
24: ้จริงๆแล้วอย่างพระพันปีท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านส่งเสริมน่ะมีเยอะมากไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะท่านส่งเสริมแทบจะทุกภาคพอเรามองย้อนกลับไปของงานที่ท่านทำอะค่ะเรามีความรู้สึกปะปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านอะจะทำอะไรให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี
23: ้นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวทางการพัฒนาผ้าไทยโดยทรงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ผ้าไทยสามารถก้าวเข้าสู่บริบทของคนรุ่นใหม่และมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณมนจันทร์กล่าวว่าพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มาต่อยอดออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยสามารถนำผ้าไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบนอกจากนี้ยังมีการประกวดลายผ้าพระราชทานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าทุกชุมชนการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งเป็นการใส่ใจของพระองค์ท่าน
24: พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มีการต่อยอดนะคะแล้วก็แบบคือพระองค์พยายามที่จะออกแบบลายผ้าด้วยลายผ้าเนี่ยให้มีความทันสมัยให้มันเข้ากับยุคกับสมัยสามารถที่จะนำผ้าน่ะไปใช้กับงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบและตัวพระองค์ท่านเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ออกแบบและส่งลายผ้ามาเท่านั้นนะคะท่านยังตามไปถึงกลุ่มต่างๆมีการประกวดลายผ้าคือท่านจะใส่ใจกับทุกๆผ้าแทบจะทุกผืนที่ผ่านมือพระองค์ท่านนะคะ
23: สำหรับร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำหน่ายผ้าไทยการนำผ้าจากชุมชนมาสู่ผู้บริโภคจากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
22: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
25: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีหรือ GAP ยึดหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อรับกับทิศทางการค้าใหม่นายสันสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคและสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นจาก GUDR นะครับอันนี้คือตัว Thai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้ว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
25: สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยย้ำว่ากยธ.จะมุ่งเป้ายกระดับ Thai Traceability จากกลุ่มนำร่องสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศเพื่อก้าวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรกลางของไทยโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาได้มีการนำร่องแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งและเตรียมขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปอ
0: ย่างที่ผมนำเรียนครับว่ามันจะเป็นทิศทางเงื่อนไขของผู้ที่ต้องใช้โปรดักต์ของเราคือตรงนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขทางการค้าถือถ้าสมมุติว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขทางการค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับการที่ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเราสามารถที่จะผ่านตรงจุดเงื่อนไขทางการค้าของเขาตรงนี้ได้เนี่ยไอการที่เราจะได้ประโยชน์หรือการเจรจาราคาของโปรดักต์เนี่ยยังไงย่อมเป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราสามารถเข้าไปได้ส่วนแบ่งการตลาดก่อนคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับ traceability ที่ขึ้นมาเนี่ยวันเนี้ยการใหญ่ประเทศไทยพร้อมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อมไปจนถึงระบบการขายก็คือตัว TRT ก็คือ Thai Rubber Trade ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
25: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราระดับโลกถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่เกษตรกรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยอย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
22: จังหวัดนราธิวาสจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2571ถึง2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรและตัวแทนเกษตรกรร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อให้แผนสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนำไปปฏิบัติได้จริงภาคการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปีมีพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนลองกองมังคุดเงาะมะพร้าวและข้าวนาปีรวมถึงสินค้า GI ได้แก่ลองกองตันยงมัดทุเรียนบางนาราและข้าวหอมกระดังงาซึ่งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดได้โดยนายเทิดศักดิ์รัญจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า ภาคการเกษตรเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ยังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
3: ในการจัดทำแผนครั้งนี้เราได้จัดทำมีขั้นตอนในการจัดทำก็คือว่าทำมา3ครั้งนะครับซึ่งเขาก็ได้ผ่านอนุกรรมการทั้งการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดนะครับมี5ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับใช้หลักในเรื่องของการบูรณาการ3องค์ประกอบนะครับนำเอาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาพุ่งเป้าไปที่ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรฐานรากนะครับ
1: ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนามุ่งยกระดับเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดวิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมกำหนดการพัฒนา5ด้านครอบคลุมศักยภาพเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะการเพิ่มมูลค่าสินค้าระบบนิเวศทางการเกษตรและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
3: ครับก็ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีที่กล่าวข้างต้นนะครับพอเราวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นความต้องการของพื้นที่แล้วก็เป็นความต้องการเป็นไปตามทิศทางนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลนะครับในการกับเคลื่อนตรงนี้นะครับเศรษฐกิจฐานรากพุ่งไปที่ตำบลหมู่บ้านนะครับ1ตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ
1: การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนประพิชญานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยในวัยเพียง20ปีคว้า2เหรียญทองในการวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกม2026ทำลายสถิติเอเชียนเกมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของกรีฑาไทยบนเวทีระดับโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
6: ชื่อของบิลภูริพลบุญสอนเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ช่วงเยาวชนจากการทำเวลา 10.09 วินาทีในระยะ100เมตรเมื่อปี2022ก่อนคว้าเหรียญเงิน100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกปี2024และก้าวข้ามกำแพง10วินาทีด้วยเวลา 9.94 วินาทีใน SEA Games 2025ที่ประเทศไทยย้อนกลับไปใน Asian Games 2023ที่นครหางโจวประเทศจีนขณะที่มีอายุเพียง17ปีภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.02 วินาทีตามหลังเซียเจิ้นเย่นักวิ่งเจ้าภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.97 วินาทีส่วนระยะ200เมตรภูริพลถอนตัวระหว่างรอบรองชนะเลิศก่อนกลับมาช่วยทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายจบอันดับ4ด้วยเวลา 38.81 วินาที3ปีต่อมาในเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลกลับมาพร้อมผลงานที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมก่อนลดเวลาลงอีกในรอบชิงชนะเลิศเหลือ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองและกลายเป็นนักวิ่งเอเชียที่ทำเวลา100เมตรได้เร็วเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากซูปิ่งเทียนของจีนความสำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ระยะ200เมตรภูริพลเข้าเส้นชัยรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่นักวิ่งชาวจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019ก่อนปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย2เหรียญทอง2สถิติเอเชียนเกม
8: ตอนนี้ก็ผลลัพธ์ทุกอย่างนะครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาไกลขนาดนี้ดีใจลูกบอกไม่รับรองลูกจริงครับ
6: เบื้องหลังพัฒนาการด้านเวลาภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วมกับโค้ชจีเจนทรีแบรดลีย์ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกัน
2: ที่เข้ามาปรับเทคนิคการวิ่งโดยเฉพาะการออกสตาร์ทซึ่งเคยเป็นจุดที่ภูริพลต้องพัฒนาโค้ชจีมองว่าปัญหาไม่ใช่การออกตัวช้าแต่เป็นการออกตัวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงปรับตั้งแต่จังหวะก้าวแรกท่าทางการวิ่งและการถ่ายแรงพร้อมเน้นการฝึกช่วง60เมตรแรกซ้ำๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจากเดิมที่ภูริพลมีจุดแข็งด้านความเร็วช่วงปลายอยู่แล้วการเติมรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวลาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0: ทองและ2สถิติเอเชียนเกมของบิลภูริพลบุญสอนบนเส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยด้วยวัย20ปีนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่และความหวังสำคัญของวงการกรีฑาที่ได้เพชรเม็ดงามมาร่วมสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยก้าวข้ามนักวิ่งระดับโลกต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความหวังการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในเวทีโอลิมปิกเกม2028ที่กำลังจะมาถึงผานิชคาดนาครายงาน
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
1: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึกมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดีมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนกอียเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึกมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อยเกญญาอาดีมาโยฮานาลูอายองนึกมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยื่อเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจะกันเออร์ดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่ก็ยาอีนิ้วโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังอ้ายีนิ้วนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายีนิ้ว
4: มาเจอเดียว
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
7: โอ้บูดาจ้า
8: โอ้บูชอเปอร์
7: เบิร์ซุงค่ะ
8: ปอกว่า
7: เนาะจง
8: โอดูทามา
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

Usopo udutama ye nimi khang ya yoga na lu ne lo ye nyo ina na wana na ana lo jona nga na kala me de ye nyo de wana tit nga na nga ne ye ni termine lo ye nyo nim so na kho ne nga ne ayo che mu ne ti kho lo e jona ma de ye nyo de kono jona kala na kho ni โกนงานน้าอุศอุเจียล่ะอายมีดอนเนทอนจื้อเนจอนงานน้าขอเนงานเนที่ขอรวยแล้วพระเจ้าดามาเยเนียเอลฮกามยอมมั่วดัวเนลอสวทเชียงใหม่เนเยนี่ยอานาลูเนอะทอนจื้อล่ะมาเดเยเนียเดนิมสอนน้าขอเนียวานานาอันเนชะลาลัวลอเลยนิงเอมดูขอนิวานายานามาเธอมีเนี่ยอายาจ้องฐานในปิจาเลยเดียเนี่ยเดียไอ้ขอเนี่ยอายาจ้องฐานในปิจางาละรอเลยเนี่ยเนี่ยจ้องเราลุช่างแท้ในนั่นหาละรู้ว่านั่นหาจะแม่เนี่ยเหรอเนี่ยก็ต้องเชื่อก็ขอเนี่ยแหลมธรรมะอาคานุจักรเอกาดานันเนบิสิปิกามาเดทกาเนี่ยบาสบริการแห่งราและขั้วเธอยมรัวเดิมมาเอเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสและขั้วเธอยมรัวเดิมมาเอเนี่ยล้อเยเนี่ยจังเทเรนะฮะดันยาแต่เยเนี่ยน่าอินาวันนั้นอันเนาะชาลาลัวรอเยเนี่ยถูกการเยเนี่ยเปรียบแล้วยานะฮะดาผาแล้วเลยเยเนี่ยอันเดียขาก็อันเดียขาตัวเอลูแล้วขานุอายามพักเงี้ยลัวรอจากกาเอกาดันเนมาเยเนี่ยรอพอเนี่ยบินะฮะดามาเดเยเนี่ยเดที่ขอลัวจุดละมาเยเนี่ยหักกันเลยนะรอเยเนี่ยอันเนาะจะแม้จะกาเอกาดันเนมาเดียเนื้อเดียนิมสาวกาเยนี่เนี่ยทนเจอหรออันเดียกาอันเนาะนายะที่นั่งชะล่าง่ายเนี่ยหรอบาลสีนะขอเนี่ยเชื่อเสียบาลเดออาโคน้ำมังที่โคง่ายเนี่ยหรอไทยอันเนาะอินาวันอาทิตย์อันเนาะหรอเนี่ยอันเนาะบาลสีนะตุลาคมอาโคหรอนิพังอายะโกชุกง่ายเดียเนื้อเดียคือน้าขวดตัวละตัวล้ออายเนี่ยทนเจอนิมสออายามละคือเยเนียวหัวกางานเนี่ยก็กลัมถ้ามายาจักรดันมีน้ารอเยเนียวต่อชาติบุ้มเล่พนักหาดมาเดียเนื้อเดีย

อาธนาขอนีลอยเนี่ยพอนเนบินาหดาเดยเนี่ยเดยกานาลูเอยนะหับโจดูเยเนี่ยลอถ้าเกิดเราพาละอันเนนะหาลาโยกานาลูเออุดุธรรมะเดยเนี่ยเดยงานเนอายุเฉมือนเนอที่ขอลูเอจดามะเดยเนี่ยเดยหากันเนนก็ก็เลมถ้าเออจักรดันมะเดยเนี่ยเดยอัตมเบก็ก็นาขอนีอันสมเชงเงินลอยเงี้ยบาลาวุชิบาลาจียามละคุยรัฐบาลฮอปะก็ดูนะขอเนี่ยเธอกาเงี้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขวเธอลอยเงี้ยเธอที่พบพระเจ้าเช่นไหนล่ะเลสเซเลและลอยเงี้ยยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วคู่แม่แน่เงี้ยเธอก็เดอจะสู้สู้อ่ะโยสิโปอยากเกิดงาเดแล้วลอยจะโดนเลงลอยเงี้ยเฮ้ไม่ฮู้เรายามามานี่ยังง่ายเดี๋ยวแล้วโดเลยเดี๋ยวนะขอในชั่วโมงโดเลยเจอแม่ไอ้ขอในเราเรียนการยื่นทบทวนสิทธิ์เราที่พบพ่อคนในลาเซเลแล้วเราเนี่ยเธอก็จะปวดเธอเราเลยอย่างนี้แล้วทำไมไปยาชอเช่เขาเจียเนี่ยเราเนี่ยชั่วโมงต้องปวดเลยเดี๋ยงานลามงานเจนี่จ่อกาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยงานลามงานเจนี่จ่อกาเธอเนี่ยที่ลำสิแซงาเมื่อเจเนียบิลองเนี่ยมาเตแล้วตัวจักรเอกาโดเหลืองาเย็นเนี่ยล้อเธอมีเนี่ยเย็นนี้เธอการยื่นทบทวนสิทธิ์และคู่เธอรอจังถ้าเธอยุ่งเกิดขอเนี่ยย่อหายงาโลรอที่ลำเจเนียบิลองกาองาโลแล้วชอเชหมอนาสิญาหมอนาขอนี้รอเลยเย็นนี้เธอการเว็บไซต์ขอปาในขอนี้แล้วในขอชอเชียมังเงินาขอเนี่ยแอปพลิเคชันพอปาในขอเนี่ยชอเชียมังเงินาขอเนี่ยธนาคารพอปาในขอนี้ชอเชียแม่เดียยุ่งขอชอเชียแม่เหยียดเนี่ยล้อเว็บไซต์ขอปาก็ดูนะขอนี้ถึงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่การเลือกในขอนี้ชอเชียแม่เดียนะแอปพลิเคชันพอปาก็ดูนะขอเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังพอปาในโลแอปพลิเคชันทางรัฐและคู่ปาในโลและขอเนี่ยชอเช่นยาแม่เหยียดเนี่ยรอห้องเนี่ยรอเลยเหยียดนี้เธอกาธนาคารงากะรอเหยียดเนี่ยธนาคารออมสินทออสอธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทกสห้องเนี่ยธนาคารกรุงไทยและงาเดเหยียดเนี่ยเดที่มีเนี่ยรอชอเช่ห้องเนี่ยรอเหยียดเนี่ยเธอกาโยสิโปยางาเดและโดล่าเดินนะขอเนี่ยการยืนยันตัวตนและคู่เธอที่โปพยาจังลาเจเหยียดเนี่ยไอ้รอง่าเมื่อดูเหอะมามันนี่จอมาเดและรัฐบาลยาจะเนื้องานเนี่ยนี่ถ้าการยืนยันตัวตนและคู่เธอนะขอเนี่ยอีน้อเนี่ยอาดังเบดาเนี่ยงานเดียเนี่ยเดียถ้าอยากเธออยากนะลุล้อเนี่ยถ้าเนี่ยยืนยันตัวตนในเธอนะขอในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ของปานในขอนี้จะเนี่ยรอธนาคารกรุงไทยพอปานในขอนี้จะเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ข้อเนี่ยธนาคารกรุงไทยพอปานนะขอในอันนั้นเช่นนี้บาเนี่ยคาทังพัดดกเงินเกินเนี่ยอายาบินเนี่ยง่ายเดียเนี่ยเดียนาธนาคารทกศธนาคารออมสินทอศฮันในอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารนี่เหรอกาอันนั้นเชื่อบาลาเฮเสียงเกินบินเนี่ยง่ายเนี่ยหรอถือกาเนี่ยบัตรสวัสดิการยศรอยาเดและง่ายเดียเนี่ยเดียยุ่งเบอร์ชมยันจังหวัดนารูดูเลจิงานเนี่ยนี่นาเจอละเงี้ยโปอาหุบันเนี่ยยาละเดินานว่าชมยันดองโปมาหลงอ่ะยืนยันตัวตนเอเธอร้อยเนี่ยแอ้ขอนี่รอเลยนี่แหละเธอกาเจ้าละไงโปมายาหอกาชมยาหอโปหอดอลลาร์เนี่ยยาเดือดยองานาลุเลยแย่เกิดงานรอเนี่ยนี้เธอกาลอยเนี่ยดอตอลุรอเลยนี้ยองานาลุลอยส่วนงานเนี่ยแอ้เนี่ยหรือว่าไอยามเธอยามละเขาอย่ายืนยันตัวตนและคู่เธออย่าจังอาเดียเนี่ยเดียน่ารอเทียนาเบอร์รอเลยนี้เจ้าละไงเธอกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอยาเหลาเนี่ยล้อเย่เนี่ยยาเหลาเนี่ยเฮก้าโปมาพายง่ายเดและโดล่าเดินนะขอเนี่ยรัฐบาลไปเย่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเดียเนี่ยเดบลาอาชีพก็ดูนะขอเนี่ยเธอการเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสและคู่เธอบีหลังเนี่ยแม่เย่เนี่ยล้อเธอเนี่ยที่ภาพบะบีแนวเนี่ยล้อเย่เนี่ยอดีมาเบอร์โกยาโกเชสิโกยาสิเชสิอะไรยาดองอ่อนหล่อแม่เนี่ยเนี่ยเธอการไทยช่วยไทยพลัสและเออเธอการเธอยุ่มยาแม่เดียเนี่ยเดไอ้ขอนี่ยกันนะลูกล้อเหยียดนี้เธอก็ไทยช่วยไทยพลัสและคู่เธอยุ่มมาเดและแหล่งหุ่นถ่ายเดินนะขอเนี่ยแล้วเยอะเธอก็เดือดแล้วเลยเหยียดนี้เธอก็การยืนยันตัวตนและคู่เธออย่าจ้องงาเดียเนี่ยเดเธอก็จ้องก็ดูนะขอนี่
แอปพลิเคชันเป๋าตังและครัวหอปะเนยจ้อยาแม่เยี่ยนี่เยี่ยนี่ถือกาแอปพลิเคชันเป๋าตังและครูการเหลือหนาลอยเยี่ยนี่ถือกาเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วดูล่างงาเยี่ยนี่เราหน้าถือกาถือหนาขอเนี่ยลงทะเบียนและดูล่างงาเทเยี่ยนี่เรายืนยันการลงทะเบียนและถือหนาขอเนี่ยยุ่มยาแม่เดียเยี่ยนี่เดือดเฮียถือกาเจอร่างเงียบบัตรสุดการแห่งรัฐและครัวเธออย่าละเดือดห้องเนี่ยรอถ้าก็จะช่วยทายพระเลขวเจรังเงบราชิสีที่พระบาทที่พระบาทเลยดึงมากวยเจเนียร์อ้อนเธอและยุ่มหลายเดียวกันนั่นรู้ทั่วเลยอย่าจ้องอาเดียเนียเดอันนั้นถ้าก็ยิ่งอันนั้นตีเนอร้อยเนียวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขวเธอร้อยเนี้ยาเดินนับเบอร์ร้อยรัฐบาลปะบาลเชสีก็ดูที่พระบาทเลยดอนเนเนบิยุ่มแม่มีอบีเนียก็ดูและเดียเนียเดที่มีเนอร้อยเนียวถ้าก็ยุ่มยาแม่เย็นนี้บาสุดการแห่งแล้วและคู่เธอยาเดิมมาเอเราเฮือนะขอเนี่ยถ้าก็ร้านทงฟ้าปัจฉาและคู่เฮือเดือยเยอะยิ่งงานในเย็นนี้ไอขอเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสและเธอหนาเบอร์จะรอเยอะเยอะหล่นนะขอเนี่ยพอเยอะยิ่งและงานในเย็นนี้โครงการเรือเดือรอมอย่างเดือรอเย็นเนี่ยน่ามาแง่นี้เราเลยเย็นนี้แห่มีน่ะในบิชอเชียนยาล่าหรือว่ารอเย็นนี้ถ้าก็บาสุดการแห่งร้านและคู่เธอยาละเดือยกระนาลุเดียเย็นเนี่ยเดไอ้ยองแบบลอยเนี่ยอยู่หายอละคุยอยู่หายข้างละคุยรัฐบาลไปในมีจ่าเผื่อบิชอบหมอกเมียเลยอีจูเผื่อบิชอบหมอกเมียเลยและไหนรอชมาอยากจ่ายยาเดียเนี่ยถ้าก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรามีจ่าก็ดูนะล้อเขาแน่รอถ้าก็การประปาส่วนภูมิภาคและงานไทยเนี่ยอีจูเขาป่าก็ดูนะเดียนับประปาอยู่มาเดินหน้าเลยเนี่ยไอ้ขอเนี่ยบ๊ายบายมาสามนะเย็นนี้สมบูรณ์สัญญาเดียยาอุปายมาในขอนี้บิดาในญาติอันในเย็นนี้เธอก็อินเทอร์เน็ตละคุยว่าปะในขอนี่ชมย้อดอกอย่าไม่เดียเนี่ยเดียเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เดินะเดียเนี่ยเดียที่มีในเหรอนะขอนี่แห่ยกันนะลูกเวล้ออย่าฉีกยาเกอร์ผายแล้วล้อเลยเนี่ยจะก้าเอ็กก้าด่านแน่แน่บิสิบิเก้าเลเดียเนี่ยเดียเหรอกันหนาวแน่ต่อชาติบิ้มแล้วพนักหาดมาเนี่ย

0: เธอนะต่อชาใจที่บิมเยเนี่ยพอเนี่ยบินาหาดาล้อยานาหาบยอด้วยเยเนี่ยเดเฮก็จะเราปลาเนี่ยนะหาล้อยกานารู้ว่าอุดุธรรมะเยเนี่ยล้ออินอนะจนงานก็ล้อหลัวล้องานเนี่ยอายุเชื่อเหมือนเนี่ยที่คอหลัวจดามาเยเนี่ยล้อเฮก็เนี่ยนะเยเนี่ยนะหาบยอพายล้ออับปลิหายเนี่ยอัดดีอักขาอภิล้อก็เกาะล้อจังถ้าพ่อเนี่ยบินหาดานยาเดียเยเดียอธิคอลอยนะหาดามา
1: อันเดียขลังอับผือล้อหรอที่ขวบผืออันนี้ผือล้อแล้วเอ็งก็กอหรองานเนี่ยสีนี้เหลวนะงานเนี่ยกะเลยกะเลยล้อหลวงนะวยผือที่ขวบผือวยผือล้อยที่เดินหน้าจริงๆเผื่อร้อยละเอล่ะงาจีอากูจีเผื่อเอ็มซีละหนึ่งเมียหรอเท่านั้นหรอรบเบลมาเถอะคาทองพักคาทองพักเดี๋ยวดูมาเอออุ้มคาชักคาอุ้มลูกจีเนี่ยโยกโย่โอ้ดูพาริมาเดี๋ยวละคุณละเอ็งเอ็งอ่ะละตัวสอนนั่งอ่ะหรอคาทองพักละเอ็ดหรอน่ะคาทองพักเดินหน้าเถอะคุ้มชีบาลาทูเมษาเช้าหน้าคนเนี้ยคุ้มชีคุ้มไม่ยังมั้งคุ้มชีเมื่อเธอน่ะรักก็ดูรักอันละเบลละโมเนก็ดูอย่าอุ่นเนี้ยเนี้ยอย่าอุ่นเนี้ยเนี้ยไอ้ปุ่นเนี้ยเนี้ยรับบินนี่ก็ก็ดูรับบินตุนี่ก็ดูน่ะคุ้มชีเบน่ะคุ้มมีคุ้มมีเลยอันน่ะไม่ชอบหมอจูมาพี่มาบุหมอดูอ่ะพี่อ่ะห้องไอ้ละเย่ยทัวอ่ะบุหมอกูดูคุ้มเลี้ยงน่ะหรอที่ก็เป็นจะจ้าดิโอ้ยวันน่ะเธอเช็คขยันพักกูแล้วน่ะเช็คขาผิวเลยเบ้เช็คขาผิวน่ะเดือนพฤษภาคมเลี้ยงอ่ะเช่หูแล้วเนี่ยเช่ขยุผิวน่ะอันเดียกันน่ะชอลาชอลาเซลากันละชอลาเสียงชอลาเธอเซลาน่ะปลายเดือนสิงหาเลยเองไงได้ถ่ายด้วยน่ะหรอยี่เลยจ้ะเธอไงชอลายี่คู่จ้าก็ถูกล่ะเช็คค่าผิวเบน่ากูได้เลยที่จ้อนี่จ้อสมจ้อเลยที่จ้อสิ่งนี้น้องอันเนี่ยกูได้เลยเนี่ยวุ้ยจ้อเลยกันยี่คู่ยังเบลี่เธอเบลความว่าอาทิตย์ก็ลาอยู่มีเนี่ยเธอที่จีเขาจะมุ่งจีเนี่ยเช่บุญละอุบบุญละก็อากาศถึงเนี่ยลาเบลละมัวอาทิตย์จังอ่ะน่าโยลาผิวเลยไหมโยขลังเบเนี่ยเช็คเงินน่าเช็คล้อเนี่ยยอกเงินน่ะยาจียาจีเอผิวเลยพยาล้อยาจีเอผิวน่ะข้าหือผิวเลยงาที่นอนแต่ยาล้อยอกเงินน้องยาจีผิวเนี่ยยาจีผิวมาเนี่ยเนี่ยยาจีชมจีเจี๋ยนิมามบล้อยจีเจี๋ยตัวยาล้อเธอไงผิวผิวจะขาเลี้ยนเนี่ยยาจีเอผิวผิวผิวจะขาเลี้ยนเนี่ยซึ่งเลี้ยจีสว่ายิงอารมณ์ยิงอารมณ์เลยผิวผิวล้อสว่าไม่จงอะไรคุณมีเนี่ยยาจีเอผิวอยู่อันนั้นอยู่เลี้ยอะไรละก็เจาะหัวเลี้ยเนี่ยยาจ่อเลี้ยแล้วอาเปียผิวยังไงมีเบี้ยเลี้ยผ่านยาจีผิวจะน่าจะเงินก็น่าจะพลังเนี่ยคนน่าหนูเบี้ยก็ร้านน่าบ่หนูเงินก็น่าบ่ขยี้พยังไงขยี้น่าต้มมาเทขยี้น่าต้มมาเทน่าอาบ่เปล่าเนี่ยอาบ่เลยเปล่าเนี่ยอาบ่บัวหรอมีเชื้อลูกหัวเปล่ามีเบื้อลูกหัวเปล่าอาบ่บัวยุ่งดูดูที่อันยุ่งยังจะกูบ่มาอยู่เท่ช้าชอบแล้วกูกลัวแล้วน่ะสิโคปีอยากตัวเออบาบายน่ะเที่ยวน่ะมามือมาจากเที่ยวเหนื่อยเที่ยวจีอาเมียเยกันอะไรน่ะเหนื่อยจีคันตัวมือจระบอมเลยเที่ยวก็ไม่ได้นอนมาเลยเฮ้ยเที่ยวคุณมีเนี่ยอากาศน่ะเหนื่อยไม่จังจะมึงอ่ะเหนื่อยมันบีจ้าเดี๋ยวขานาเหนื่อยเที่ยวผู้เนี่ยบีจ้าเที่ยวเนี่ยเราคงที่มีอุ้มถาก็ก่อนหน้าตัวลงอ่ะขยี้เยอะเลยเธอหน้ายุจเจนารู้สิโคสิลาอาดูดูลาเธอยุจเจนารู้ก็ล่ะมีเนี่ยทุ่งเอเยกังอ่ะยาละมาสิโคยามาเบียยามาเลยบ่าวตัวบันเนตัวอุ้งจุมานุบ่าวเป็ดจังเธอหน้าหรอน่าเฮือดวงขยี้เลยเธอหน้าอเมียงเช่ไอเยละกันงั้นหรอ名拉过来面的，切好多多人面的，切名拉出来那得了，切弄走，切弄阿皮来听不见了，切弄阿皮那， 俺要切割了一面啊皮平也挡你了切弄啊皮灰啊皮皮也挡你了切弄啊皮呢啊啥啥吗这你皮来说呢哎呦嘛俺的牛了哎呦嘛哎呦嘛高兴啊哎呦嘛那你做皮来的皮匠啊你做皮头呢俺嘛那这个切卡皮头没说说吗这地呢比我龙个爱朋爱了这你呢你不年的龙个爱朋爱了我头说他们那么说的人家我这你陪了爱的那种我会陪了那妈妈的我会陪了妈妈哎可你你有家妈的模特那也可陪了几家的模样铺做的这个啊那就做的啊姐妹的也做啊啊姐来比忙啊ความหมายของชิช่ามันคืออะไรละชุดโซเธอขอเจอเอือเจอละชุดชุดโซเธอเอือเจอที่ก่อนนักกอดดีเลยที่ก่อนนี่หัวเลยอ่ะบ่ที่ก่อนหัวนี่เลยยาชาลายอ่ะละชุดชุดโซเธอน่ะละชุดโซเธอน่ะผู้โซ่แหละผมก็อยากชี้แจงอ่ะผู้โซ่ก็อยากชี้แจงอ่ะละชุดชุดโซ่เขาอยู่ตรงอยู่ชุดอยู่ผิวเขาที่ก่อนดีนี่เลยที่ก่อนมาบีอามาบีฮุเจที่อามาบีนี่เจนี่สว่างนี่มาเชนี่ผู้โซยดีเดย์ละชุดโซเขาลุ่ยละชุดชุดโซยดูยดูนั่นลุ่ยที่ก็คือนี่อันเนี่ยผู้มาอึชื่ออึพอที่ก็ลุ่ยบีดีเฮ้ยละส่งอ่ะคนน่ะบ้าละชุดชุดก้าเนี่ยชุดดุมพับบัดไหมชุดดุมเดย์ชุดดุมบัดได้คุณชุดดุมบัดได้กี่จ้าชุดดุมบัดได้คนอ่ะผู้อายุผู้จีมังส่งอ่ะโยกันนั่นลูกเขาก็อุดูเขาก็ดีเดเขาก็นุ่งจางเนี่ยเขาก็ทายเดอุดจอยเดและชุดดุมบัดได้จีฮ่าจะอยู่แล้ววันนี้ชุดดุมน่ะชุดชุดดุมน่ะไม่จีมังอ่ะแล้วผู้อายุเดเลยบิสอยคนอ่ะแล้วชุดชุดจะพัฒน์ไหมแล้วชุดชุดดุม那就就弄去再做块流灰，而且今年我呢，看那我看屁股我，啊姐姐了，而且今年我呢也变也变，那会那铺啥？那铺啥面铺？哎呦，那就就那个一般的不多，就弄那不多块的那铺啥？铺啥那叫变变灰啊姐啊姐变？提高灰哦，你嘛提西大吗？提高老公吗？加油，买弄不弄哎，来同，加油个不弄弄的，提高老公吗的来？俺那乖呢？这行，就行行呢，干白，俺也看到他多，就行，我讲呢，我弄太多呢，有俺那五个大妈的来，湖南不住嘛，那就也比比多林，那来就比多美湖，第，哈喽老布，哈喽哈喽。但是后来，那阿刚来到安呢，去过来过到安呢，可能没有比比啊。哈喽呢，哦，阿对马普啊，普做队长他个，普做第一哈喽，你们就是当年哈喽看他家都嘛的，花马也很强啊。那你大少姐也拍，大少头呢，大少路也比就比欧耶了。啊，出下来了以后呢，葫芦娃比酒比欧耶了，但是罗西又没帮你了，葫芦哎比面来了，但是他没动啊。送阿刚，阿刚回到那，铺做的这个，提前比了二年呢，阿刚要空他哈罗，罗南没哈罗，嘛没嘛家己嘛比乌拉尼将他铺嘛的了，那后面呢，哈罗，但是。阿刚来，几个把嘴呢？那就去杭州门道安呢，来也比比啊，来也比个比啊。还有国外呢，阿不嘴嘛，我带来呢，你们也比啊。阿不嘴嘛，我带来呢。普洱乌东阿一个阿面，我们也比比多。一苦杂呢，那就做头，头刚啊，普做带脏个。阿对还有，那是火头，阿对还有得几条高头，头刚啊。那后面呢？我就看了啊，那会呢，啊，俺呢，我都改俺呢，就有个那我就搞了个什么红酒坛呢， zomo zomo zomo zomo nge nge tia ti do ti nge nge hulu mine nga lo hulu mine nga lo le hulu mine do he na sama kho phone du la ma nge na ma ja hulu mine he a ti a nge ma ya ga hulu hulu a de le nga ma ne pu mo nga ma ne che mo we clock le nga lo che mo na hulu me le sa ga wa ne bi si nya ga du u de ma
0: ถ้านะขอนี่บริหารเนี่ยจังถ่าละอดีอาคาอภิโลกะก็ได้เนี่ยพอในปีหน้าหาดาอลอเลยนี้เฮกะนานเนี่ยดอชาติบิมเลพนะหาดามาเยเนียว

0: ถ้าตัดชาใจที่บิวมาเย็นเนี่ยพอในปีน่าหาดาเดน่าหาบิวด้วยเย็นเนี่ยกันเนี่ยนะยามข้าจะเล่าเหรอล่ะอายุชากันแล้วปีน่าหาดาเรียมาเดเย็นเนี่ยเดยุ่งพอในปีน่าหาดาผมนะขอเนี่ยอาดูอาช่องแล้วงานเทียเนี่ยเราเทจะลงมาปานเนี่ยแม่เหรอก็ผมอายามข้าจะเล่ารู้ว่าพอปีน่าหาดาเนี่ยอายามเจียนากว่าอีมาเดยุ่งมือจะซาลุละค่อยจะลาล่ะเย็นเนี่ยข้าโนจีนาลีวัวร้านเนี่ยเชื่อหลังเกินนี่ล่ะงานเนี่ยอายุเชื่อเหมือนเนี่ยก็มีอมุดดูเนี่ยที่ขอรู้แล้วพัฒน์จุลามาเดว่าอีมาเดอุดุธรรมะ
1: ลักยิ่งมาเองอาไอที่มาลากาลิงาโอลักยิ่งมาบ่มมีอาโอเมสุมาโอสมามัยบ่มมีอาโอจอสงดาสมาลเชมนัวบ่ลัญญาเอโอชามีอาดิลอจียามองอาติวาสังมีมายอจอลัวคังแงมีมาตพงยอจอลัวคังเลอุมาปากโกนาโกมยาลัญญาอิยาดูชายโกนาโกมยาลัญญาเชลอจิงอาหาติกาล

来。那些日子又不如啊，也忙而忙，有的是又不如啊呀，老奴忙而累忙喏，打了胸前密码将牌。忙而累忙。

家在叫米老姨妈在妈，妈牛嘎哼叫啊，哎老姨妈在妈，哎见侬嘎哼家咋姨妈闹哩？可嘛些在嘛浪有啊，更加

0: gute der Kuhlimga. Dog kago ti der Kuhle, o ti der Konsumchaji lo lua kaga nga. Dog nga ne o, dog nga ne kato, sumbokai. Lemia le jajumi na jami ho to se oti la kole aja e lojing ati ga langa o sha sha nya e jajumi na o janga o to se o jajumi ko na janga o ai Sauting la mia, o lojing ahati ga langa limo. Shama sang to ga lu ga nga la, mi za tse nga sung. To ga lu ga o, le mi za tse shung o sung to la nye ga ga le.
1: แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย
3: ไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: กระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนงานกระเป๋าและคลังสินค้าปริมาณค้างลดลงอย่างมาก
9: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก1909เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ย้ำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
8: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
11: นายเราะมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าช่วงวันพรุ่งนี้ถึง9ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์ฝนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่โดยอำเภอศรีสาครมีปริมาณฝนสูงสุด 37.6 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอระแงะ6มิลลิเมตรและอำเภอสุไหงโกลก4มิลลิเมตรทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุนค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก่อโ
5: อสปสช.ก็มาเกตเอาชูเคลเลอร์ปัญญาเปล่าอันนี้คือชีสัวกูดอชั่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าแต่มาเจอกิจาสาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซลสุยโกลปู HIV สู่ปูลอไวรัส B.C มากกว่าตาชาสาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผีปูทอกันแหลสู่ปูเฮตาเซญาเลือดร้อยเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตัดร้อยเชื้อ HIVซีกว่าอาร์ทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323และประกอบกันเดียวกันนี่ล
6: ้อดอปูแบบปักหยอบโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาแลกแก็บดูแก็บผลและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอเปอร์ดับเบิลแวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตโตกอลอซาเดียพอโมลาวารัญญาไฟเพรโรดแผลเลอวิทยุกลือลอกระชะแตวีกีแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชิญกระตอนเลอเปอร์เปอร์กลือเปอร์กย่อแผลเลอวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์ตซ์กันนาดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่AM M1476KHZ โอแกสกอลอซาเนาะตาเชิญกันต่อเลยคุยนารีและตือเลอร์อนาริติชีฮาลโคปาคือนารีและตือเลอร์นุยนารีเนาะเดอตินิยายนี้ตินิเฮตุลอคอเชอร์ดับเบิลแวร์มือกับพาร์ตี้พือพีซีโซโดบาเมื่อจ่าตาสุมุซามือตากระจอตาบอบาเลือดแห่เต้คือนานิโอที่จัลล้อดิจัลล้อโอแกสกอลอซาตาเชิญกันต่อเตือนนาริตอปุอีเนาะกันนาตาสุมุซามือและสกอเนาะ

Hage kena do tak baku se no te baka do ta chomi chomo te garagani to ko ko mini no ora o chga no de ke he kena kwa no di so che ke te tho i no le ga me ma sa di so le ko sa cha no mi te po ple mi ba no mi de mi po ni va o ta order kwa te kai de ta to mo sa i ka de ta to mo sa no bi ka sa te po pre tho ba no e jo e ne no bi ka do chom mo ta pi ta ma ta tho ba bi kwa ta kai mu je te mu je te po mu a ta kai kwa ta kai te mu kwa ta kai te mu bi ba la le tu lo pa ka da เอจูเอเนเลตุเลอร์หูลาซาอิลาซาเดอเปกะคือดอบาลาแกเกดิซอปุญุเนาะดิซอตัวดูตัวโจเดอเปกะคือตัวป้อมมือวะเนาะเดอแม่ทีเลอร์ก็จำมาซาดีอีแม่ทีเลอร์เปลาเลอร์โอบูติลาซาเดินนานีอามาซาดีอีเนาะเดอคือบาเกลเกเนาะดิซอเริ่มอานอเรเตอร์เนาะมาดิจะหล่อเติมเมอร์เลอร์ชมุตาระเนาะดิซออัตเตอร์ดาเครียดจัดเนาะเติมเมอร์เลอร์ไปเครียดเติมเมอร์เลอร์ไปชมุตาระบาเนาะปัตเตเวดาตาจิตตาเนียโอทาวดาเซโก้ค่ะเติมเตเลอร์เปื้อตาโอเติมเตเลอร์เปื้อพอโพเนาะดินเนจ้าเดอเตเวดาเรกุตตุเนี่ยประบาดโตทีลอซาเนาะบาสิญญาดิซอเลอร์ไคอินีประตูโกตาดิจะหล่อเนาะดิซอบาสิญญาลอเกเลอร์เปื้อกระจาอาเหลือเปรน้องพระพิตามาตาเซและมีและจ่าน้องพระเดือบพระหล่อพระโพปลีพระมูพระปานีแอบกุ้ยพระดีเนาะดินเนจานีแต่ก็มีก็จะเนี่ยปักแกลเกเซเนาะเตบะชมูตาระเลยว่าแกลเกกยอกยอเนาะคิดจ่าเนาะแม่ตุกตาติตาลีเนาะเตบะจีปูขีตาติตาตาเลื่อนชมูตะใครว่าแต่โอ้ตะใครจะมาจะเสียจะตมาหลับปลาคือเนาะเอคาเดอร์ตะปีวะเจเนาะดิเนซาเดอร์บาตัวเจอมาสเตอร์ลาซาเนาะดิซอลเลอร์กระจายเดอร์หลอเนาะแกดิซอดอมูวาลาซาคว้าเนาะเดอร์มูเดอร์ปานตานีตัวดูตัวเจอลาซาเนาะแต่ดิซอลเลอร์คาอีตัวเกาะตาติตาดิเอะกึกแกลกิริจะแลชมมูเดอร์ก็จะทอแลเนาะเดอร์คอแต่จุดเน็กแลลาซาคอตัวเจอมาเจอลาซาเนาะเกินนี่มือเริ่มตาติตาเลื่อนทีละโดดคาอีมาแลมาเกเดอร์อากึกแกเกลเลอร์อาชีตโนโพเซจิเนาะเดอดิเนจานิเฮริบาสกอลอซาระระเดอเตติจาละเนาะเนาะตาติตาก็มีก็จาเลอะแฮเปอร์ทอเลอร์เปตาโอมูนิเกลเคทอโอเนาะดิจาละเดอเกลเกกยอกยอเนี่ยปุคิดะแวเนาะเซติจาเนาะเดิมแม่ชมตาระเนาะเกลเกตะไคเนาะตาพิตามาก็อาตาเริ่มตกก็ใครจะเซได้ว่าเดอเปลเมอร์นึกจะนี่สมุทรสามเนาะเขาเจอเนาะดิซอตินีตินีขอเนาะเทวดาเมเลอร์สูพิซาพรีดิซอเลอร์เกลุกุลุกแวออกกำลังกายเนาะเดอรูมอสก็ขวาเนาะดิซอเนและพิตามาตาฮาเกเนาะไม่จะมีเลอร์วอลคอเลอร์เนื้อแกเธอนี่เนาะบาลาเดอไม่มีเลอร์พ่อพ่อมือเนาะเดอเกอแลมาริลาซาเนาะซื้อปุยขอสู้และปุยออตาและปุยตาเลอร์ตอมูนิซาขวาเนาะไม่จะมีเดิมและตัวกอลาซาเดอร์วอมอสก็เนาะออเมออที่เนาะเดอปราเลอร์เนื้อตัวดูตัวจอวินลอกะเนื้อมือสุมุซาเนาะมากระแตเออตัวดูตัวจอปราก็คือตัวป้อมือเดอกว่าดอตาวอมูกันนาตาซาวีเนาะกว่าเลอร์เนื้อกว่าวีเนื้อสุมุซาเมื่อทอเซเจไม่จะมีมากระเดอร์เรเดอร์เนื้อโพเนาะเรเดอร์ตาพุดิโพขาเลอร์เนื้อหรือเมชุยเมซามิญอขวาเนาะมากระเดอร์กระแตดิซอลเลอร์สูเซซูบาสูพ่อนอกว่าช่วยพร้อมตะเนเซเจนอบาราเดอร์ดิซอเลอร์ชาตากิญญาท่าตากิญญาตะเนเซเจนอบาราเดอร์คือกระแตกระตอเกเลอร์เดอร์หล่อแผลคู่แผลรอดเดอร์หล่อเมื่อแรกก็ช่วยก็ช่วยความเมื่อเลอร์อาเลอร์กุ้ยขวากว่าเลอร์ตะการกาบาราเดอร์เลอร์พาลิปูลิเซเจนอเดอร์บาราเนี่ยตัวมือนอกจ่ะมันเลยมาเกเดอร์ดิซอเกการกาดิซอถือทานอ่ะแม่เมลเลอร์บาก็จะทุกข์ใจว่าเนาะบาพร้อมตอนนี้เด้อทุพพตาเนาะทุพพตาเนาะเซเจเนาะดิซอตัวที่เราซาดิซอประกอบทำสมาธิเนาะเมื่อเริ่มสู่มือซ้ำมือนี่เซเจเนาะเด้อไม่มีก็คือเริ่มบายว่าเนาะเริ่มก็คือเด้อเฮเนาะดิซอเลอร์ทุกผ่าตาเซเจเนาะเด้อกว่าเลอร์ตกกะกะหอเนาะอีกครั้งนี้กว่าเลอร์นะซ้ำไม่มือถอนแล้วจะเด้อนมาวีนซ่ามือทอเดอร์เนี่ยเนาะ
มาแต่ค่าเดิมมากขอแต่ค่านี้น้องเมื่อจะบามีเลืออาแกตาล่าเคยเดินกระจานอ้อดอลุยจะจานีน้องแต่ว่าดาตัวบาผาเกตัดติดตาเลือเอาโอเรื่องสักกบูวะบาลานสักทีน้องอาแกตาล่าเคยสุขซะน้องผ้าเถอะกะมาเลยมาเกเดอปฏิสิยานานชมมุทะเถอะกะน้องตัดติดตาค่ะโอเดินน่ารื้อน้องดิเนจานีเคยกระตือตื่นน้องแต่คือพาเลอเนี่ยแต่ก็เสียน้องดิซอบาระอัตพงปลาคว้าน้องตาพื้นปลาคว้านโพนลี่คว้าไม่ได้เมเดอร์เลื่อนรูมอสก้อคว้าน้องและตัวเริ่มปลาเลื่อนอัตแต่จื้อในเคลกนาเซน้องดินเนจานี่เคยกระตือตื่นน้องบาระเดอตาติตาก็มีก้อนจานี่แต่ทีละหล่อน้องเกล็กคือถอโอเซเนาะเกล็กคือถอโอเนาะเดือเกล็กเกย์คือยอคือยอเฮกคือเฮบาลอกเกย์คือจาระระเฮกคือเฮบาเดือปลาเลิบอาตาวเนซาดิซอลเลอร์ตาตัวจะมาเจอเนาะบาคาเดือบาลานีแกดิซอลตาตัวจะมาเจอแล้วตากระโตข้าเนาะเฮกคือเฮบาลอซาระระเนาะโอเวดับเปรย์อีเนาะตาเบลเนาะ

Aí pro véio, no lugar que na parte até que você pode pleu, até que você tá lá, polícia que nem teba a minha flor de o chumo chupa o galozi lá com a mamu mamata no bagu no bagoga teba a mano malha no batizi ba quase riba o galozi lá com na me malera le malota ta malo madone le quase ba con to ti pe lo lo sa le ta vega ta le que le pe cho su ta ti me se le lo pa ti ba con lo da se ba mu ba me se ba mu ba quali di so ba te pa nyo ne ko ta chi ne o ba ta chu ta le se pho mu ge ge se pho kwa ge phi le ta ga ma go se ne te me ba ga khu ma go se ga cha ma go la sa le se go ba mu ba kwa ra to ti la sa re kha la te ta te ser ba ga le se lo se zo ga re da ma he le no ba le ta ma lo le che pho sa che ma ga tu o ba che ma di le la ge ke ha da pi ta ma che go ba che le ว่าดูพระพระเลอนิสบาสิโกก็เดาเมตมาเมตมือเลยจุลาเดาเกี่ยวเกนมโนป่าเกเนพุเนวาเนพุเนมาเกมาคือออกุเอตามันมูลามุเนมจุลามอหอมละเนี่ยเดาเกี่ยวเกนมโนป่าเตบะเวกาเลบะเตบะฮามาลมมาเลอตาเลบะตาเลบะฮาบะเตบะมาเลอตาเนี่ยจะเตกุสิวพอดูดกันจะดีกันดีกันเกี่ยพอดกันเกี่ยนั่นแหละนั่นมาเรนโน่นั่นแหละกูคุยมาก็เลยมาเลอตาอันเดี๋ยวดีสอเลยบ้ามือมาเว้ยวะเว้ยข้าพเจ้าบ้ามือมาเว้ยเนาะบ้าเลยระเดี๋ยวบ้าเกี่ยบ้ามีเดี๋ยวบ้าพอดีเดี๋ยวบ้ามาเรามุเชียบ้าเลยดอกเดี๋ยวบ้าแล้วชีวุแล้วน้าวุแล้วความน่าจะต่อบ้าเลยมาออกเลยมาออกแต่ว่าจริงแล้วมามือมาเว้ยเลยมาขี้เลยมาคู่จะได้มั้งเมื่อเมื่อไรเล่นมาเล่อละครับอาจจะตะกบสุดเล่นลูสิเลตะกบปูบาร์กากาเดลเล่นพิลาเล่นล้อมาละโอ้เนี่ยต้นนอเนาะเล่นมาเล่อมาอะพอความมูฮักเกอเอาเจ้ามูตาเล่นมอลเล่นป่าแล้วพอมือมูต้นหนกยาปากลุลกาคือลิมาลิกโลเกตาอาจจะหนอชาตุล้อมมาเลโซลีเดสชอร์โอมาแต่เรื่องนี้คันเนี่ยแค่ก่อนเจ๊น้ำมันหลบมันเลยแต่เดิมมาก็เลยสิคุณดอกคุยแต่มันเลยเคอะหรอสเก็ตสวดพลาดอ่ะสเก็ตเหนือสะโพกสมาร์เลยสิเลี้ยบัวสเก็ตก็ได้สมองสป่าในมือน่ะเลยสามารถหลบมันเลยอ่ะมันหลบแต่ไม่ได้เหมือนเนี่ยมันหลบแต่ไม่ได้ไม่เหมือนเนี่ยมาเสียเหมือนยาดิที่ทอดเสร็จทอดออกมาซะจุดที่เนี่ยจุดที่เราได้สมองสป่าเนี่ยอะไรเราเลยคิดเนี่ยชั่วโมงละจะพบมือจะพบควันเลยมันหลบละเดกว่าเล่าก่อนแล้วก็บาทก็หลุดเจก็โมปะก็ซับชุเนซือชื่อซื้อเหลือกลุ่นเหลือเจแต่เมื่อสมาระบะเมื่อสมาเลระมาโลระอันนี้เนี่ยก็น่ารักสักก็กันเนาะประเทศท่าเดะกว่าเล่ามาหมดเกมุขพลอคนเลยสวยมันอันนี้อ๋อก็น่านี่อ๋อเนาะพอดีหมอกไอ้เนี่ยแต่เรื่องหมอกเดป่านี่พาก็โดดเจ็บพาโดดเจ็บก็หนาก็ลือก็กะเนี่ยเดินในเมื่อก็หนาอะก็ลือทันเนี่ยเนอแก่แต่สุดแต่พูดละเกว่าโซลีมันจะเหมือนได้เกี่ยวยอเกมาแต่เล่นได้หล่อนเนี่ยพ้นเนี่ยมันเนี่ยพ้นเนี่ยว่าโซลีมันเหมือนมุสโซดิติมันนี่ชอบบางเงินเดือนสักแบบคุกแบบหมอกแบบตาเกว่าอบตาลาเกว่าลือแกหมดลือแกปารีสโลโอ้เนี่ยลือเนี่ยหมดปารีนันเนี่ยแค่เราประเทศที่ก่อเลยแล้วแค่ในที่ปลูกที่มือลีประเทศเด็กก็เด็กตอนเราสั่งอยากก็อยากตอนเราสั่งก็กันหรอกแค่อะไรยิ่งไม่บังตอนเราสั่งสุภาษะแค่เราเก็บภาษาคนเด็กก็ตอนเราสั่งรัดเราเจอแต่สุดแต่สอนนาทีแต่ละสีเนี่ยอ๋อเนี่ยประเทศแต่ละสีกันเนี่ยประเทศอะไรดีบางอังชาเนี่ยออดังอ๋อว่างอนในออเดอร์สี่เนาะไอ้เนี่ยที่แบบซาถอดก็จะเต้นละว่าจะเป็นหน้าหูเนี่ยหน้าบลาซาก็กันนะว่างชาในออเดอร์งอว่างอออเดอร์สี่เนี่ยคนยอมมาฮัลโหลอันดอร์ฮัลโหลดอร์ฮัลเลนออสี่เนี่ยคุณดอร์โลเลมแล้วบัดดบบัดที่อันเนี้ยชาว
tapi buang ngok cakada orang si dah ada kelola bado bati ne sila si aku ne oh baza kene ti kalau bag sila si aku ne rat gitu dah tadi me order order ke nah kau gugur coba oh vi aku download ba mama dah Pete gun pale pale pale no, pete pale pale pale le pa chumo chupa no, pale pale pa thora ji, ma ete pale pale kli. Nama jadi ne, abera pale pale pale ine chopo kega lelo o abega ne. Lele popo le wu kwa pa chopa ti la le akosa le nyapo, o akosa pa nyo ame le nyapo ne, lele le ta u ta zira no le poke le kwa abera. Cho pa gara kwa po ken he kwa cho khoi cho khoi cho đây lo cho khoi cho khoi cho đây lo ine ne sa lo de po ke de sa lo chứ ne me sa lo khan ne ne ma lai ya kho ke khui za ba po mu ne te chi ze ga po kwa chi ze ga wa le anya bo pe le wa le kwa te chi ze ni khu ni tho sa nyu ni ta ne de ke khui za de he lo chu khui za de chế hết là na chế ta khó nè hiểu nhà đời dạy suy em là về kế rồi thọ tế là số đã sớm mồi bà mẹ nó đồ lẽ lâu đã cho bà thi là lô nè nó má xin tâm má bà nó bà ra à được khó có tâm má lên nọ bà lụp lụp chứ nè tâm má là bà nó bà nó đã nó bộ bà đã bắt đến niệm bạch luôn niệm bạch chế tôi có chi lẽ em nè nè có chi lẽ nó thọ cái gì nên nè qua sợ cả thọ đó gì à thọ nè qua sợ chi nếu mà sơ chim nó kia là hồ kia đó kia là hồ kim nó tên là ừ nếu bây giờ lý ấy là có gì nữa chứ cái tên của sơ tao ấy tỏ xí sơ bà sẽ mới lên này tỏ xí khi sơ bà là sẽ tư vì là một nên bà tỏ xí bà về cái nào tỏ xí à bà vậy tỏ xí à bà bố bố thọ đó thắc có gì đó tên là về tỏ xí khi nó bà này nó một nên bà tỏ xí thọ đó thắc có gì đó tên tiêu về cái là cái từ gì hát là gì để bà mổ bà bà đồ đó bà mổ đó mà lo cho bà tỏ xí bà bà bà bà mẹ tỏ xí đó bà bà đó bà đỡ đồ đó ế bà khoa ờ vậy à thứ đó khi nó mi nó xa khó thế bà chứ là lẹ đó bà tế bà nè em nói ô nó mi bà chứ cho bà thi lại đi rồi khá khó tí lo lẹ mùi mi ổ xa bà nó thỏa cái tổ ấn nỉ bà nó bà tỏ xí nó bà kia cho mà xe là khai được bà tế bà tỏ xí bà tỏ xí là tỏ tỏ nó bùn mà đó rồi về cái tỏ nhỏ thô này nó bị mà chỉ là gì thô lo thô nó bị tỏ nó thô tỏ nó cho mà nó sít tập thật đồ này đưa bà nó sít tập vô em lo bà ra cái nữ sít tập này lo nhầm nó lo sẽ tỏ sĩ sẽ bà lý nó mà cho bà tỏ nó thô cho cái lượng khi cho nó là gì thế bà đồ ra bà nó lo nhầm bà bà không phải tỏ sĩ bà đưa sít tập lo em lo ê là cái là gì rồi đấy nó ở thà bà khỏi ừ phải khỏi ở cái nào cái ở đây khai bà lấy bà nôm là bà nó lừa là lo đứ ta xe ở khai có bao nhiêu xe này đi gì đi bút đó để biết là ê bà ở thà khỏi cái nào ta xe ở cái nào là cái bà ô giờ để được mà nè lo là lên nhà này là lo này là khi lo cái nào cái lừa đó còn lo được của ừ về là bà ấy ấy tức để chú bỏ khó lo sự ổn định và xin lỗi rồi về là ê là cái đi tây lan thấp hơn này là tây lan thấp hơn đi chơi cả về sớm mà phải đuổi hết khổ tập chú ý sao kia tập bà sớm mà qua ô vu và lo hết buổi sinh nhật ô vu là chú ý cho chú ý chú ý cho phải gì ô rồi bà có gì chú ý họ chú chú ấy tập bà đưa bà về là thứ trở về là thứ thưa tư lơ mô bà hết lo bà bà nó quả thật khó tư lê bà bà chú chú em lại cái thọ bà khó mà là chú ý thật là ta thọ bà là thích chả bù là đồn thọ bì nế là đồ bè làm là chơ kìa sớm mà ổ gò mùa thọ đường nèm là lo mà em nó về kế sư hạt đơn nhở kế em phòng bụt bà là về ua tỏ xếp bà ua phòng bà đã hay cha nên người khác kia đó có đồ kia nó có mọi là lo sẽ là nè nó đi cha nó về nè cả mười hai rồi hai cha nó kia lo sẽ nè đây là
Dạ, nó đi bảo tôi rửa lên này.

0: Maulah batera. Lah. Oh, pilih ni kau ni dulu pelbagai la dek. Kau kau dek kau dek.
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดปกคลุมปลายฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
2: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคาดพรุ่งนี้รถยกสูงวิ่งได้ทั่วพื้นที
7: ่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หลายจุดเริ่มคลี่คลายโดยเส้นทางตั้งแต่ปากซอยวัดปากบึงถึงสวน60พรรษารถกระบะและรถยกสูงสามารถสัญจรได้ขณะที่ช่วงท้ายสวน60พรรษามุ่งหน้าถนนตัดใหม่ทางออกถนนร่มเกล้าศรีนครินทร์หรือถนน33ระดับน้ำยังคงสูงรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทยังไม่สามารถผ่านได้โดยมีรถบรรทุกทหารคอยให้บริการรับส่งประชาชนในจุดวิกฤตดังกล่าว นอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลให้เรือสัญจรเริ่มกินน้ำลึกติดขัดเจ้าหน้าที่จึงต้องทยอยยกเรือขึ้นบกทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเพิ่มเติมคาดว่าในวันพรุ่งนี้รถกระบะและรถยกสูงจะสามารถกลับมาวิ่งสัญจรได้สภาวะปกติทั่วทั้งพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: แม่คะทำไมเราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไงล่ะ
1: ค่ะ
3: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
1: ค่ะพ่อ
2: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ังหัวชื่นลัว
3: โยชายอดอมมือ
4: ลองเพ่งเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
6: ที่วิจอบหยอกคาร์โล
7: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
1: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ยใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะหึทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
14: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
13: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
14: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
13: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
14: แน่นแน่นแล้ว
15: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งหุ้งป่อยเซิงสวทอเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทอเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: มังเจอหน่อยสายนายยิ้มเขาว่ามังก็ซ้ำสายนายหนีเขาว่าผู้มีสติตระผู้เป็นใจเขาเตะหูเตะยิ้มเสียตายเขาเออกอบอ่ำไว้ใจน้องหอยสังกอบอ่ำโกอ่ำกองสังผู้อ่ำมีสติตระยามเฮ็ดหมึกเฮ็ดให้เขาก็จำเสียตายมาไหนกอบอาตุกนำมิกมันผู้ให้แห้งหลาแหละเอากองมาห้องห้องให้ให้เลิศไม่แนงใจเสตายกว่าแล่น้ามีและก้าเสียาให้เขากอบไหนเขาฮักผูกก้นหลีใจยิงใต้เท้าเขานางหื้อเขาดีได้ยุ่งเสียให้ตายง่ายรวมใจลมข้อนั้นโลโมฟุกจังเขาให้เป๊ะเป๊ะโลแพต้นมาละหน้าลูกสติโลแพต้นกุ้งพลาเป็นเจ้าเก่าเพิ่งไหนอย่าเป็นเรื่องขนาด

0: 请张凯。
1: มาซุ้งค่ะมาซุ้งพี่น้องพงยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เท่าเกล่าเฮิร์สค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สวทเก้งใหม่ค่ะฮบทบจำกันพอไปนั่งไม่ห้องสอนตั้งไม่เสลี่ยงก็จะมีสวทเหมือนกันเนาะสวทเมียงสอนก็จะเป็นปีดีเจเวียงสอนดอนแก้วในขณะที่จัดรายการผ่ายภาษาความใต้พอจะไปนั่งไม่เสลี่ยงในก็จะมีผ่ายกำเมืองกำหังเจ้าไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะนี่ซึ่งนั้นเนาะพี่น้องเขาค่ะหลายๆตีนะคะเพราะเป็นตอนการผ่ายเจ้าคือก็ได้เป็นตีไหนอะที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ได้มีอยู่เจ็ดเจ้าคือจำกันค่ะจะเป็นม่งเมียนลีซูลาหูอาขาปกยอไตมีอยู่เจ็ดเจ้าคือจำกันมาปืนปล่อยเสียงเปลี่ยนไปหลากหลายจำกันจำหนังข้าวย่ำเผยข้าวย่ำมันตีไหนมันได้เป็นวันอาทิตย์ที่4เดือนธันวาคม12เฮงปลายเศร้าหกปีใต้สองเหงหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จ่าหนึ่งเหงสามปากปลายแปดสิบแปดคู่เป็นเรือนสิบลองแปดคำเป็นวันศีลวันธรรมตอนตาเจ้าคือเกยย้ำพุทธภาษาเขาวันกันคือปองเฮ็ดสั่งตั้งหรือกุศลย่อกอดตีตั้งตีตั้งไหนแน่อังวานแหละตีตั้งวัดกู่เตาปีน้องเขาตีตั้งวัดกู่เตาก็เหมือนในก็เป็นกอดีจัดเทศเกี่ยวกับเลยลองว่าเนี่ยค่ะอยู่กุ่งย่อหมุนเนี่ยค่ะผู้กวนวัดเนี่ยค่ะผู้กวนวัดตีตั้งวัดกู่เตาเป็นเจ้าคู่ว่าจันทรังสีผู้กวนวัดกู่เตาอายุครบเต็ม77ปีในนั้นค่ะเปิ้นก็อ่อนกันจัดเฮ็ดครึ่งปองให้สร้างในมือว่าเหมือนในในนั้นค่ะเนาะก็มีลองคงทานตั้งกว่าหลู่จากกาตั้งกินตั้งย่ำมีลองในลองฟิงเงฟิงทุ่งเนี่ยเขาอยู่กลุ่มย่อมุนนะคะยันบอกว่าปัดกูเตาตั้งเอิ่งสีพุ่มเจดอนเก้งใหม่ในก็ที่เป็นองตีตีกึ้นควันตอนแต่พี่น้องไตเฮาเขาในนั้นค่ะก็บอกว่ามีกอลิกไล่และฟิงเงไตเก้งใหม่เฮาเขากว่าปกห้องเศร้าไว้อยู่ที่นั่นยังก็ที่มีแทงองตีผ่ายปันตั้งหูตั้งหันลองลูกอ่อนในนั้นค่ะเนาะลองการเฮนลิกเฮนไล่เจมซึ่งหนังในค่ะพี่น้องเขาในก็ที่เลยว่าเป็นอองตีตีเฮาค่าเลยกว่าหบทบซ้ำกันไหนก็เป็นตีเปียวมนเสื้อเจ๋อยังก็เป็นตีการเลี้ยเพี้ยนทางอันหนึ่งเหมือนกันไหนนั่นค่ะตีดังวัดกูเต้าไหนนั่นค่ะนี่ก็ย้อนสู้บันเจ้าเขาให้อยู่ลิซุ่งวันอายุยืนยาวกว่าสีกัมไหนนั่นค่ะนี่ก็เป็นลองตุ้งหนึ่งดังวัดกูเต้าเมื่อในเมื่อว่าเมื่อในเปิ้นก็มีลองตั้งกาไหนค่ะลองจากกาตั้งกินตั้งย่ำจำเจ้าไหนค่ะพี่น้องเขาก็ได้มีหนำนี่ค่ะเนาะนี่ก็มาฝากตัวนจุดถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะมาตัวเทียงในนั่นค่ะข่าวเงาลองฝนฝนล้มๆกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะอ้อจึงหือเลยว่านันลาในจึงหือเลยว่าย้อนปือว่าย้อนปือว่าในค่ะย่ำพองตะเหลวนั่นตั้งเจดอนเก้งใหม่เลยหลายๆเจดอนค่ะเปิ้นหนูเลยฟังกันไว้ในวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดในในค่ะหลายหลายวันในในค่ะเนาะหนูเลยฟังกันไว้ในค่ะอ้อลองนำโทมนำน้องไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาเขานำห้วยนำห้องนำในถืนไหลลงมาน้ำป่าไหลหลากนั่นค่ะเนาะย่อก็นำล้นผังว่าเจมเจอในนำล้นฝายว่าเจมเจอในค่ะพอเป็นดังเจดอนเก้งใหม่ก็จะเป็นดังเมืองเป้าจอมต้องลอยสะเก็ดแม่แตงลอยหล่อแม่ว่างแม่แจมหรือตั้งสะมึงไหนค่ะหรือเลยฟังไว้ลองลินหยดลินกลนลินปังนำในถืนในลอยไหลลงมาในทุ่มไหนค่ะลองตั้งเจอในต้นไม้ล้มกุนเด้งจ้อมเซนตาสายตั้งในค่ะเฮ็ดเฮาเฮาคาหลุเลยถ่อมด้วยข่าวเงาเฮาคือตันอยู่ตาสีว่าจึงหนังในค่ะอปอเมปีปีน้องๆเขาค่ะเมื่อหนังตั้งเมฮองซ้อนหลายๆเจเวงเนี่ยก็หลุเลยฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะเนี่ยก็ฝากตอนจุถึงปอเมปีปีน้องๆเขากูก็กูก้นจึงหนังในค่ะถามมาที่เฮาคารู้จ่องเตียตุกลาตีนันคารู้จ่องเตียตุกลาในค่ะพี่น้องเขาก็เตเลยว่าตีเลยว่าเนี่ยค่ะหลู่เลยถ่อมได้ข่าวง่ายให้ขึ้นตันปืนปืนเผาให้ว่าปัดปืนตั้งเมืองจึงไทยและหมังปืนตีเจตอนหมังปืนตีเตตุกนำหมังตีก็เต็มป้อตุกนำก็หลู่เลยฟังกันไว้ว่าด้วยค่ะพี่น้องเขาตรงตักกันเข้ามาตีตั้งป่าแหลดในมีล้มเต็มเจ้าค่ะเนี่ยค่ะล้มกัดล้มเย็นจ่องใจค่ะหรือดำใจล้มเหลือดล้มใหม่จ่องใจค่ะเพราะเป็นล้มกัดล้มเย็นแด่หลีเซอร์จะอยู่ในค่ะน้อยก็รู้ล้อมด้วยถึงลองป้ายอยู่หลีกันจ้อมค่ะย้อนอนุโมทนาบุญสาธุเมื่อในเป็นวันดีมากำศีลแปดตีวัดบันซุบฝอยในค่ะตั้งมึงเจดวันมีห้องสอนค่ะในค่ะกู้สู่ตั้งลีอนุโมทนาจอมเหมือนกันค่ะไม่ซุ้งค่ะปีโมค่ะ ชัยประการตกนำหนาค่าเนี่ยค่ะพลตกเตี๋ยวมือสีมองกังในป่นมาเย้าเนี่ยค่ะโอ้อันนี้ก็เตเลยว่าฟังกันไว้จอมเมียก็ยกเอาคุกของอันตีลำลองเอาขึ้นไว้ตีสูงหนังคือป้อเตอัญญานำทมนำน้องนั่นเองค่ะเนาะคำในมีป้อยอยู่ค่าห้าเนี่ยอันนี้ขยุ่มยำข้าวนว่าคำในจ่องเตมีค่ะกล่อมหัวค่ะก็ในค่ะหัวกังว่าในปนิมีปังป้อยจากก้าเป็นบัวมือว่าเป็นมีกังคำกว่าเยี่ยมเมื่อในเตมีมีมู้ค่ะนะแม่ห้องสอนเตะกัดเดียวค่ะนะในค่ะแม่ห้องสอนจำกัดเดียวค่ะเข้าๆกัดเดียวในดองใจค่ะก็เดี๋ยวเลยว่าพ่อกังในเจ้าเอี้ยก็หูคำมากก็เตะกัดนั่นค่ะในพี่น้องเขาค่ะเตะกัดในนั่นค่ะกว่านั้นหลายๆปืนตีหรืออะไรรู้ล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีผ้าห่มคนว่านั้นค่ะเก็บไว้มือปีกายนั่นแหละเขาค่ะเอาออกมาซักมาตากเฮในค่ะหางเฮียนห้องขับไว้ตอนด่าดีเจอในข้าวกัดอันจำได้เข้ามาในว่าจังหนังไหนค่ะอยู่ดีลำปังเสียถ่อมอยู่ค่ะยินจมขอบใจอย่านำค่ะเมื่อในก็สัมปินวันเดี๋ยวเลยว่าเป็นวันธรรมตราน่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในฟงปีโมขาวนวลมันเป็นสังกอมหูขนาดด้วยให้ถือกอมห่างลีค่ะเนาะพี่น้องเขาจังหวัดนั้นค่ะตัวปีอึกปึกอักปักลงไปเหมือนหื้อไปกลมหูเหมือนหนังปีอายก็นั่นว่าปีโมคานุนปีขึ้นมาโนเนี่ยก็ใจอยู่ค่ะปีขึ้นมาค่ะกินกูวันค่ะพอไปนวดเนี่ยก็ไปเยี่ยวค่ะลองตั้งกินตั้งยำในค่ะนะหรือว่าในเนาะมือมีกินมียำหรือมือมีอสักใส่เจอเนี่ยก็ถูกเลยกินอีสังที่มันปันพ่อนหรือเขาก็กินกว่าเนี่ยค่ะเนาะกลับมาเพราะว่าลูกเสียงอสักใส่ใจกว่ามาต่อยเอาตีกรอบนั่นนี่สองสามกัมเนี่ยเฮ้เมื่อลูกมากินเลยเฮ็ดมาเลี้ยงสูเนี่ยมันก็จางกินค่ะพี่น้องเขาย้อนนั่นแหละอสักยำพองแต่เหลียวกวนเขาค้าในอายุมนำค่ะนะอันนำนะก็อัปเดตมีวดมีหังนาหนาเนาะเนาะเออพวกหูนาหูหลังหังนาให้ลูกอ่อนเที่ยงอันนี้ค่ะเนาะยกกับมังก็ก็กึ่งกลางผัดยานเขาขากว่าเลยพองอสักติ๊กเล็กจิ้มเจนี่ก็มีกรอบนั้นมือพองค่ะมีรวมถอยเจออยู่ในนี่ค่ะเฮ็ดลองลีอ่ำกับตุ้มเตอไผ่อ่ำกับว่างไผ่เลยลองอ่ำลีอ่ำเฮ็ดได้ปืนเจ็บแสบเจออ่ำเฮ็ดได้ปืนตุ้มเตอใจจอมลองต้องตั้งขอกว่ามันเฮาคาดีลาดกว่านั่นจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็ดีเลยว่าดีเลยว่าเฮาคาหลู่เลยหมอผู้ว่าอันใดที่ห่อมเกียกเปิ่นก่อมเกียกนั่นค่ะนะเนยก็ขอกว่ามังอันในเพราะว่าเฮาคาดีลาดกว่าย่อมันดีจังเฮ็ดให้เฮาคาเฮ็ดให้เฮาคาอําเลยมึดคือกันแทงนี่ก็อย่าไปลาแล้วเงิงเวในนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะมังก็เต็มทรงเกียกให้เปิ้นถามว่าสู่ไรเงินเลินก็หือล่ะสู่เหตุการณ์ลีอยู่5สู่ไปปี้ล่ะสู่ไปยอมล่ะอําอยู่ลี5นาบ่ผึกศึกเหลือกลงไว้เฮ้เนี่ยมันก็เป็นอันดีลีมึดคือนั่นขนาดเนาะก็นั่นแหละกวนเฮาค่ะกํานําพี่น้องใต้เฮาค่ะในหันกันได้ถูกเลยว่าไม่ซุ้มค่าอยู่ลีกินหวานอยู่ค่ะ5แน่ๆมันก็อย่าไปสังคะในพ่อหันกันเนาะในก็เฮ้ไม่ได้กว้างเลยอ๋อเรามันไปยอมกังงังลงไปแล้วนั่นมาเป็นหังอ่ะเนี่ยมันก็เขามาอ้าเราปีว่าปีมหันกันขนาดงี้กับเฮียงมาเนี่ยครับว่าเขาก็พูดเลยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอีสังบางปอกมาอยู่เคืองเดียเป็นตั้งเปลี่ยนไว้จับตัวหือตั้งเปลี่ยนไทยลอยฮะตั้งเปลี่ยนอีสังกัมปีกัมยอมฮะอ่ำพูดว่าเปลี่ยนเกอวันเลือดวันขึ้นฮะเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนตัวตู้ฮะพูดอะไรนั่นน่ะเนาะก็นั่นแหละเขาขาก็ฉุกเลยฟังกันไม่ลองความลาตั้งจากเขาขานั่นในคันหนังหือมันพอดีมืดกือจำใจกันกว่าเที่ยงปียาวข้าวหึงในค่ะมาด้วยข่าวเที่ยงหนึ่งลวงค่ะเจ้าหน้าที่ภายตำรวจผู้ท่อนภาคหาตั้งเจดอนเก่งใหม่นั่นเปิ่นก็ฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีน้องเขาว่าฟังกันไว้เตจังมีก้นหยอกเลี้ยนลาดว่าตัวเจ้าเก่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเป็นฝ่ายการไฟฟ้า PEA เขานั่นเซไหนนั่นค่ะก็มาลาดความยนต์ความเมืองอ่อนเฮนั่นขนาดน้อยก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเดี๋ยวมาเปลี่ยนโมไฟฟ้าปันว่านะคะย่อก็ให้เข้าแอปพลิเคชันนี้ลอยเงินมาปันว่าจิมเจอร์ในค่ะเนาะก็ถูกหรือเลยฟังไว้มันอ่ำมีในค่ะอ่ำมีเจ้าหน้าที่ก็เลยตีกับสืบให้มาเปลี่ยนโมแปลงไฟฟ้าลอยปืนกับสืบมาให้เขาค้าลอยเงินกว่าปันไหนนั่นคืออยู่ที่ว่าเจ้าเฮ่นันตีเล็กกว่ากับสืบเปิ้นเจ้าไหนค่ะเนาะอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะปอมไอปีปีน้องๆเขาเขาค่ะย่อก็เทียงลงหนึ่งเนี่ยค่ะตั้งเมืองจึงไทยในอันลื่นหลังอยู่ย่ำพองตะเหลียวมือวันที่หนึ่งปนมาปืนเข้าในปางกลุ่มสภาในสภาเนี่ยค่ะตั้งเมืองจึงไทยเปิ้นเนี่ยค่ะก็เดมี่เปิ้นก็อุบโอเทงกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเออมีอยู่ก้นก้อนหนึ่งนะอยู่ตั้งเจดวันตีนั้นเป็นก้นโซๆอยู่ตั้งนั่นเนี่ยค่ะเนาะมีโพเหตุการณ์เป็นอันนั้นอันในเนี่ยค่ะมันนางก็เจอลำเนี่ยนะคะเพราะว่าเจอลำว่ามันก็ออกข้อความมาว่าเผื่อว่ามันโตซ่ามาให้นั่นนั่นค่ะเนาะแล้วก็มันตัวสายเขาก็ว่าเออพ่อฮูก็ว่าห่อมได้เฮ็ดอีหยังผิดรู้ไหนนั่นน่ะพ่อฮูพ่อมีหลักฐานก็เอามาหนีทางผ่านก็ว่าเออไล่เออจำใจไหนค่ะเฮ็ดเธอเป็นลื่นลังกันกว่าตั้งเมืองจึงไทยว่าเงินดีกว่าดีมานั่นไหนแค่นะมันก็เฮ็ดลองให้มันเสียนใส่กะหือกะเยี่ยวมันก็เต็มมีว่า ผักเข้ากันในก็ในขึ้นเดี๋ยวมาอีดให้เป็นเงินให้มันหลีให้สักเงินให้มันเป็นเงินอันขาวอันผึกจืนขาวใสเนี่ยมันก็ได้มีกล้วยกาเพราะว่าจังนั้นมาป้องว่าเปิดปันตื้อตั้งให้ผู้เอาข่าวเขาว่าผู้ก้นอันใครหูใครหันนั่นในจ้ามจอบตัวนั่นขนาดโนว่าผู้มันนั่งในเป็นเพอเนี่ยค่ะเป็นก้นเขกว่าเลยชื่อคือเมืองออสเตรเลียมาเยอะกว่ามามีเงินนำเป็นหลายหมื่นล้านเจ้าไหนคะก็ในเป็นรองดีเปิ้นสืบซ้อมหาหรือเลยกว่ามีคออังหรือเลยมีเงาหักศักดิ์ศรีมั่นเหนี่ยบันเปิ้นว่าเฮาคาเหตุการณ์อีสังก็นั้นพี่น้องใต้เฮาคาในก็เหมือนกันในนั้นค่ะย้อนปือหังเลยค่ะใครมาฝากฟังไว้ปันหลานในมังโก้ในนี่ค่ะเอาแอบเงินเหน็บเงินลงเป็นแสนเป็นแสนค่ะเนาะเป็นมัดเป็นล้านเป็น10ล้าน20ล้านในค่ะเนาะเอามาต่างในเปิ้นเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียในค่ะเนาะเยาก็คําว่าเงินว่าจําซื่อในค่ะเนาะเยาก็แทงอันนึงก็เหมือนหนังว่าเฮาเฮ็ดการเฮาซื้อรถซื้อกล้าเฮาซื้อตีลิ้นตีในเฮาอยู่แกในเฮาเฮ็ดการอันในเฮาเลยเงินนําหน้าจําซื่อในค่ะเนาะหลุเลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะใจอยู่ค่ะเฮาจ่ายกาขวัญก็กะว่าเงินอันที่เฮาคาไหลมานั่นเป็นซึ่งหือพองในเพิ่นสืบจ้อมหาเลยง่ายเงียบเนี่ยตะเหลียวเพิ่นเอาแอปเพิ่นเอา AI นะคะปัญญาประดิษฐ์ในค่ะมาเจอสืบจ้อมนะคะหรือสินั่นก็กาไข่หมดค่ะในสื่อเฮาค่ะนั่นเปิ้นตื้นเอามาไหลขึ้นหมดนี่ค่ะนะก็นั่นแหละมังลองมังอันมาเฮาค่ะอย่าไปมาสําแม้นกว่านี่เปิ้นเนี่ยเพียวอะล่ะย้อนเปิ้นสั่งล่ะเปิ้นคนฮักเฮาก็มีคนจังเฮาค่ะมันก็มีนั่นค่ะเนาะกูจังเป็นเพศตอนดาพี่น้องเฮาเขาจังเป็นเพศจําโตไล่ว่าจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเที่ยงลองนึงก็เนี่ยนั่นค่ะอย่าไปถังเลขหน้าการเพ้อหน้าการอันเหลือสีอําว่าเนี่ยค่ะเอามาได้เป็นเก็บกวยเหยื่อยุกยักเอามาได้เหตุการณ์ก่อสร้างการมัดเล็กการเหตุการณ์ให้การสนกันกําลื่นสุดมาเป็นแม่หมอกยาลงก็เย้าเนี่ยค่ะอย่าไปถังเลขหน้าการเปิ้นเฮาก็อําได้ยิงเปิ้นเฮ็ดจมหนังเปิ้นไหลเต็มทุ่มเต็มทั้งหมดในนั้นค่ะเนาะก็นั้นหน้าการไผหน้าการมันอย่าไปถังเลขหน้าการเพ้อผู้เหลือเพ้อก็อําเพ้อก็อําใครให้มันมีลองอยากคันจะประกอบกับเหตุการณ์อันติมันขาอําลีกับนั้นแหละกวนเฮาค่ะก็หลุเลยหมอปองเจอปันกันว่าอ่องตีอยู่เฮาค่ะและปื้นเฮาค่ะเฮาค่ะเหมือนกันในนั้นค่ะเนาะกับนั้นเฮาอยู่จ้อมหนังหน้าตีการงานตัวเจ้าเก่าอันเป็นอยู่นั่นในค่ะเนาะเยอะก็พี่น้องเขาถามว่ากวนสีเก้กันก็เลืองเนียนในค่ะว่าอันนี้ค่ะได้ค่ะวนว่ามันเป็นกําพองกล้วยในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นําแน่ในค่ะเนาะเฮาฮู้เลยว่าเขาลาดกว่าเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันปั๊บนี่ก็หนึ่งสักการเก็บก็มันก็กว่าเลยมุดอ่ะเปิ้นก็เก็บไว้เหก็เอาการลาดต่อกันสืบหนึ่งก็อย่าสืบแทงสองก็สามก็หลุดเลยฟังกันไว้นั่นค่ะนะเนาะลองตั้งเจ้าหนังไหนนั่นไหนค่ะอันค่ะปองเป็นไรค่ะก็คัดเสือเอามาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขามาฟังมาปั่นตั้งหูกานายเนี่ยค่ะกุ้ยกะดีตู่พี่น้องเขานั่นดีเลยเจอมันก็ว่าใจว่าใครอย่างนะเขาเฮ็ดมาเลยลองตั้งเขากะใครมาเลยผึกจืนข่าวใส่จำเจ้าหนังไหนก็เดมี่มากุ้ยกะซึ่งหือกอลีอยู่เตียดอยู่เย็นในตื้อเข้มดีหรือเสเปิ้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ยังถามว่าอันเปิ้นเจ้านั่นรู้เขาก็ซื้อตีลินตั้งปุ่นถ้ามันเขาก็อยู่จังมันแต่มีปัญหาหังขึ้นมาหาเนี่ยก็อยู่เตียดเย็นเย็นค่ะมังเร็วมามันก็จักรลานในการมุดนั่นค่ะนะเนพี่น้องเขาค่ะก็มาขึ้นมาอุ้งจอมกันค่ะน่าหรือใจถ่อมด้วยธรรมตระกันอิดออดก่อนเนี่ยค่ะธรรมตระอันในปีโมขานุ่นเอามาฝากปันพอไม่พี่น้องเขาได้เป็นอีหังลาเนี่ยเฮ้เมื่อแกว่ามันมาอะไรมันไปมาก่อนท่านเนี่ยเมื่อกี้ปีโมคานุนพ่อหาหาเนาะเนี่ยสัมมาเนี่ยที่หือเนี่ยเอาธรรมตระหูไรก็ไรเนาะพี่น้องเขาค่ะมาฝากวันพี่น้องเขาเขาเนาะเมื่อกี้ปีโมหันเนี่ยก็ส่งปันมันสัมมาเนี่ยธรรมตระกำนำเนี่ยมันเตี๋ยยาวค่ะนี่พี่น้องเขาค่ะข้าก็ดีข้าเจออ่อนดีมันป้อยยาวนั่นน่ะเอามาฝากปันพี่น้องเขาเขาน่ะย้อนนั่นแหละตีหายหยาบอีกหนึ่งนะพี่น้องเขาเขาค่ะตีหายหยาบอีกหนึ่งมันนี่เป็นกึ่งโจม่วงมาหนึ่งโจม่วงอะไรเนี่ยค่ะน้องค่ะเด็กกะหาตีไรมาเนี่ยเมื่อใครค้าพ่อหาเนาะเนี่ยใครอยู่ว่าข้าส่งบรรโตเจ้าเก่าขึ้นเอาเนี่ยนะว่าตีเอามาส่งบรรพี่น้องเขาให้ไรเงินชอมในไปหันเสกัมหรือเลยกว่าหาเหมยเว้ยเอาขนาดลองธรรมตระในนี่ค่ะนะตีเป็นโหอะไรก็บอกว่าค่ะน้องเขาถ่อมจอมกันก่อนย้อนดูว่าธรรมตระเนี่ยมันเดี๋ยวมาสั่งสอนปันเฮาคาหรือมาเจอกัดเจยินโยก็เฮ็ดให้เฮาคานั่นมีดังซื้อเจอในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมจอมกันค่ะ

0: Mình hầu sau sang sự mình đã đang yên hong sau sự cầm hong hầu ha phải hốt la phải thầm la nên on gần sống này mít đã thưng vì nia sát vật đang sinh đang lại hùng gần cầm đừng còn mít đã vây
1: vang
0: cú khôn năng hơi căng lo tăng pin mít đã vây vang cú khôn năng hơi căng lo tăng pin เมตตาเสเฮาข่มห้อมเป้าเฮาเศร้าลดผีขินพ้องมือว่าเฮาเศร้าลดผีขินนั่นอย่าไปว่าให้เศร้าลดผีขินนี่นะว่าให้ในหลวงห้องให้งุยงุยก็เนาะตัวเลยว่าเฮานี่นะฮะมันเป็นไกวเตอร์ไกวเหนือยักษ์สำเฮาเนาะสัตวาตังซื้อ
1: เ
0: ฮิร์มอนซื
1: ้อ
0: ตอนเดือสิ้นกัดยินสำนังว่าเขาส่งนายเมตตาถึงวิเนียสัตวาตั้งสิ่งทั้งหลายซื้อมาตุ้งถ่อมคลิปสมอนตลาดทั้งหมดทั้งสิ่งจำหนังว่าเขานั่งสีถ่อมตะลานั้นสักษาลุมเสือซึ่งหือในก็พื้นไหลสายไหลไหวไหลอยู่ในตาที่ถ่อมตะลานั้นบอกว่าไหลพื้นไหลหนึ่งในเดะตะลาเนี่ยมันติ่มเข่าเนื้ออกเนื้อเสือเขาก็พื้นนั้นนั่งหือเขาโบติเลยอยู่ลมไหลคมเสือนั้นในสักษาซึ่งหือพื้นไหลสายไหลอยู่ในเขาจะสร้างเขาอยู่ดีเนื้อเข่งห่อตะลาในเสละปวดวางข้างถอยถอยวางข้างพันอยู่พุ่นดาคำในตาดีฮอตลาเนี่ยยึงอันเฮามีน้ำเสือหมอซอยปันพุ่นตาก้นดังน้ำเนี่ยเหมือนในยึงอันอันในเสียแหละอัตตาฮิตาโกปาปราฮิตาโกปาเนี่ยมันเป็นตลาสองลายก็เพื่อนั้นตลาเฮาคำในเฮาต่างซื้อมันว่าตลาสายเงาแรงไหนหนอหัวคอตลาเฮาเหมือนในว่าคือก็มีเงาเลี้ยงอันวันนั้นเหมือนจังหนังไผ่เต้นหนึ่งแหลมเนี่ยมันแหลงไว้อยู่เสียงเหงนั่นเปิ้นเอาเต้นต่างแหลมต่างแหลมเอมาจับเอาไผ่ดีมันกว่าไหนสายเงาเลี้ยงเต้นเงาเก่ามันนั่นเงาเลี้ยงมันจ้องยอมกว่าหือ
1: ยอม
0: ย้อนเปิ้นไผ่ต่างอันต่างอันเลยมาจับเอาดีมันกว่าแลไหนเนื้อโลกาคงกลางลงในไผ่ก็เฮือเลี้ยงลงกว่ากูตีไหนมันยอมเลยก็เบื่อจังหนังตลาเฮาเมื่อไหร่เป็นตลาสายเงาเลี้ยงเนี่ยไผ่เลี้ยงมานั้นเนี่ยมันเจอปุ่นตาตัวมันหลงมันเป็นปุ่นตาเบิ้ลเนาะอย่าไปพรมด้วยอันมีเสือกันด้วยเอาอ้าววิญญาณกะอันมีเสือนั้นเขาด้วยเขายังโมเฮ็ดมันพรหลีก้นหนามือที่มาด้วยอันไรว่าในซึ่งเขาด้วยน้ำห้องอ่อนกี้เสือไหลอยู่นั่นมันไหลเป็นปุ่นตาเพอเนี่ยเป็นปุ่นตาตัวสัตตัดแมงสัตวะตั้งเสียงตั้งลงตั้งไหลเฮาพ้นไหลกินไหลอับไหลสุกไหลสีเนี่ยน้ำไหลนั่นก็ยังเฮ็ดปันพรหลีก้นดังหนำมือเฮามาสอนด้วยในน้ำในมันมีเจอห้ามมีเจอห้าในมันมีเจอน้ำสองมีเจอมันเป็นฟิงตื้นสภาวะมันเสียแหละมันไหลลองอยู่ห่างไกลมันนั่นเฮาโลกะคงกลางเลยก็เย็นเจอในน้ำไหลเนี่ยมันเป็นปุณฑาภีสังสัตโกนวิเนียสัตวะไหลกินไหลอาบไหลสุกไหลสีสิแลเกียงเสื่อมหมดใส่กว่านั้นไหนน้ำในเฮ็ดปันพรหลีโกนน่ะเพราะในน้ำในมันขึ้นเฮ็ดตาพรหลีมันว่าไหนสองมันมุงมองมันมุงมองโกนเฮาในก็เฮาหลุดในมีน้ำเสืออันไหนน้ำเสือพลาอลองเสาผู้หลีเขาเนี่ยวะให้ยังมุนจังว่าเสาผู้หลีในกำพองเต็มยำเย็นกำพองได้ว่าเจ้าก้นหลีนี่เนาะปุ้มป่องเจอได้เท่าหลุดเลยลัดป้าความมันเท่าซึกตีเปิ้นนั่นน่ะความมันเท่าซึกตีเปิ้นนั่นเท่าได้ว่าหังนำเจอพระอลองสู่ดอกก้องนี่เนาะก้อยกาผู้เป็นสู่ดอกก้องซึ่งปีสังใจเท่านั่งหนองผาตั้งยันได้มันพอใจไล่มันเนาะนะปีสังใจเท่านั้นมันว่าหือเจ้าเนี่ยวะเปิ้นหลีว่าสู่ดอกก้องสู่ดอกก้องนั่นเป็นตัวคาเป้แนวเนี่ยวะมันว่าพี่สังใจว่าด้วยรู้ว่าพี่สังใจใครว่าจังหือสู่ต่อกล้องไหนเนี่ยพ้องนั้นมันตึกสู่ยาล้ำรู้เนาะยาล้ำก็สู่มาว่าเนี่ยว่า อ๋อวันนั้นสู่ก็ไปทางใจสู่เนาะเนี่ยสู่รอเนี่ยอย่าลําก็หาสู่รู้เนี่ยก็แม่วันไหนตอนั่นน่ะนะตอตอล้องๆก็ตอเนี่ยวันไหนก้องนั่นไปทางใจได้ว่าได้หื้อล่ะเนี่ยก็ก็กล้าเสียงเมืองก้องน่ะมาว่าแม่งว่าเออจึงคาเฟ่เนี่ยเป็นสู่ตอก้องน่ะเนาะเออนั่นเฮาไว้ก่อนกันเนาะนั่นเป็นความเฮาซึกยิ้มเปิ้นมาน่ะบ่ถูกนี่บ่ได้จ้องลิมลิลิลุกขึ้นเต้นขึ้นเนาะจ้องได้ปาเต้นขึ้นก็แม่ตึกใครซึกไว้ว่าใครซึกไว้ก็เป็นเจ้านี้นั่นน่ะทุกนี้นั่นน่ะว่ามันใครแต้นก็ซึกไว้นั่นสู่ต่อกล้องเลยเนาะความใจเฮาได้เฮาว่าเจ้าผู้ลีเนี่ยมันที่ตกทุกข์อยู่เนาะนั่นเป็นน้ําเจอพระรองเจ้าผู้ลีเขาเจ้าไว้ซะนั่นก็แม่เฮามาด้วยต้นหมากต้นหมอกนั่นก็มื้อนั้นมันกี่มามันหมากมามันหมอกมาเนี่ยมันเจอปุ้นถ้าต้นหมอกมันลงมันเจอปุ้นถ้าต้นมันเป็นปุนตาเผลอหมักอันหมักมานั่นเป็นปุนตานกอ่อนนูอ่อนในอ่อนไก่อ่อนจอนอ่อนก้นและเอาปิดให้กินนั่นมันเป็นจังไหนมันเจอปุนตาต้นไม้เสียแคบเจอปุนตาต้นไม้เสียอิดเออในเขามาตุยจังไหนเพราะไหนสิ่งอ๋อตัวกะอ้าววิญญาณกะอันมีเสือนั่นเขายังหมอเฮ็ดเป็นคงกังเฮาหางลีเฮาเลยมีน้ำตอนพรลีเนื้อเขาไหนซื้ออันเขาเป็นก้นมีตังหูนั้นไหนเฮาเปิ้นไหลอิงบึงเฮาเหเฮาเปิ้นไหลซื้อจังนั้นเฮาถูกลีเฮ็ดอยู่ฮะอําถูกลีเฮ็ดฮะเฮาถูกลีเฮ็ดเออในเฮาหลุมบ่ยึกนะปัวเฮาพึกไว้ซื้อลีในก็จะเฮาในติลีกว่ามื้อน่ะก็แม่เฮาตวยแหละพลลงดอกตกมาพ่งหายๆแน่เฮ็ดปานอีสังเฮ็ดให้หมักเข้าเต้าน้ําต้นเยื่อยาต้นกะเฮาบ่เขียวจึมมาหมอกหมักฮักไม้ฮักโหให้บ่ออกต้นออกงอนมาในผลในมันไหลลงปันในมันซื้อปุ่นตาผลเสียอิดเป็นปุ่นตาก้นไหลกระเย็นเสือในในเป็นอวิญญาณกาหมอเฮ็ดปันพรหลีคงกลางนะอันมีเสือในหมอเฮ็ดปันพรหลีคงกลางซึ่งไหนในซื้อเฮาผู้มีเสือในเฮาหลบพึกไว้น้ำใสเสือน้ำใสลีในก็ตะลาเมื่อในเนาะก็แม่เจ้าผู้ลีเขาในก็ตัวเขาเจ้าในเฮ็ดการลีปันก้นดังนำเออในคงกลางในอันเฮ็ดการลีปันเวินนำสิเปิ้นในเป็นเผอบ่ในซึ่งเป็นพระเฮาเนี่ยเนาะสงฆ์ธรรมะเฮาเนี่ยเฮ็ดปันโครงกลางเฮาบ่เอาตะลามันเจ้าพอนี่มันคนเมืองโครงกลางเฮาบ่กัดเย็นใจมาต่อถึงติเหลียวเนี่ยนึกกำพาก็เปิ้นอ่อนกันรับขำมาลองว่าตะลาพระเป็นสงฆ์ธรรมะเนี่ยมันเป็นตะลาเฮ็ดเฮาเย็นซื้อในว่าเนาะก็บ่นั้นพระเป็นเจ้าก็สิมือมันเจ้าติสิล่องกว้างมานั่นก็มันก็ตื่นมียิงอ่านไว้จึงหือพุทธองค์โลกิสมุปันโนหิตายะสัพพะปาณินังเนี่ยปุณฑะเวเนยสัตวะทั้งสิ่งทั้งลงทั้งหลายแหละพระเป็นเจ้าในสังกว้างมาวะเนาะมันเจ้าในเป็นพระมาในก็ยิงอ่านมันมีรู้เนาะปณิธานะโดปัฏฐยะตถาคตสัพพะสัพพามิยตตะอุปปารมิยตัสสะปรมัตถปารมิยตมริตปารมิยปินสัมหาปริสากิเนี่ยโลกัตถสริยมญาตถสริยมพุทธัสสริยมเนี่ยอันมันเจ้าเกี่ยงกรรมแถมสังปารมี10เบิงพวกเอาหกวางมัน30เปิงสำอันจุ่นหลู่ลง5เปิงซะไหนมันเจ้าไหนตาได้เป็นพระนั้นยังอ่านอีสังไหนพุทธทัสสริยัมปุณฑามันเจ้าได้เป็นพระก็มันเจ้าแก่งกรรมญาตทัสสริยัมปุณฑาซื้อคือมันติไลมักมีลิเวนกะจินซื้อเสือนั้นไหนก็มันเจ้ามียังอ่านอันไหนวะเนาะพระเป็นเจ้าจองมันเจ้าปล่อยพาไปซื้อคือมันหึปล่อยพามันเจ้าฮักคือมันก็เว้อพวกเราซื้อๆในเจ้าก็มาก็เลยว่าเป็นใจหักเครื่องก็ว่าความใจว่าจองได้ผิดบ่ว่าซั่นนั้นอัมพีพระก็ทําให้เป็นใจหักเครื่องในเจ้าสุคําต่างบันก็จริงเฮาละจําสภาวะมันเป็นอัน7อันมานั่นเฮ้ยคือเลยว่ามันจะเป็นใจหักคือนึตะลามันจะก็ตื่นวันนั้นลูกญาตตสริยัมนี่ล่ะมันเกี่ยงในเป็นป้าปุญฑาซื้อคือมันพ้องลูกจองป้าป้าเออปุญฑาซื้อคือผ่าซื้อคือมันนั่นที่ได้ตุ้ยถึงอ่ะซื้อมึงก็มึงแป้งซื้อแม่งก็แม่งหักอันนั้นมันแม่นจํามังกราตะลาพราเป็นศอกเนาะจังว่าเออฮักคือเฮาเฮ็ดจังคือเบิ่นในพราเป็นศอกมีพราเป็นศอกจองจังเปิ้นเออจังคือสากีมันติตึกติพันกันหิมกันกบน้ําอ่อนรอหินนี่นั่นแหละติมาตึกพันกันในพราเป็นศอกก็เคลูเนาะก็อยู่ที่กลางน้ําเอก็เคลูเมื่ออันลูกใจของเราคำก็สันละวิตตุปะตีมาตึกคือสากีเฮาบ่มวยหมดนั่นในก็พระเป็นเจ้ามาเขลุมันเจ้าก็อยู่กันเลยก็อยู่ที่ต้นไม้อันมีไผ่มึงกอริยะมึงไผ่พี่น้องมันนั่นเองมีห่มไม้สังก็อยู่ไผ่เพิ่นน่ะของเราคำวิตตุปะมาถามเจ้าเฮ็ดสังฆา ต้นไม้ไผ่ดังเมืองไผ่ในมันห่มหลีพุ่ยมันหลีเจ้าห่มอยู่เจ้าสำกะอยู่อันพุ่ยหางอย่างไห้นั่นล่ะเนี่ยมันจะว่าคือห่มพุ่ยปีน้องในกัดเย็นเฉดเปื่อเน่ามันจะว่าจังไหนรู้จังว่าห่มพุ่ยปีน้องในกัดเย็นห้ามกัดเย็นนะกัดเย็นเนื้อก็เป็นอันปีน้องอันนั้นเฮาหลุดเลยหมอหักหอมกันซึ่งคือภาษาศาสนาเฮาเนี่ยได้เฮาหลุดเลยทิ้งในเป็นปูนพรเอาจังว่าพระเป็นเจ้าในมุนจังเขาว่ามันเป็นใจหักคืออันนั้นมันเป็นจังไหนจังว่าเขาเจ้าในเฮ็ดปันการปูนตะก้นน้ำนั่นมันจื้อเลยว่ามาเป็นพลาเยาไอ้จังเฮ็ดจ้ะเสียมือมันจะเป็นหน่อลองจอกเป็นพลาลองนั่นไหนก็มันจะตื่นเฮ็ดมาดังนั้นว่า
2: ในเป็นป๊อดอ่อนตอนหนึ่งก็เกี่ยวกับลองธรรมตราสายเงาเลี้ยงอันเป็นเจ้าสุคูสุขมิงตาอันนั้นก็อันเอาค่ะฮู้จักกันว่าเป็นเจ้าสุคำเวงต่างยานค่ะมาโฮเสเอามาฝากตัวจุถึงป่อเมปีปีน้องๆเขาเขาเนี่ยนั่นค่ะดีเลยดีมีดีรับสิ่งอําจะว่าดีรับสิ่งอยู่ดาสิก็ฮู้ตื่นเต็มมีดีเลี้ยงมันอยู่ในนั่นค่ะเมื่อเลยดีเขาค่ะทุกข้าอํามาลองเจอเอามาลองหน้าการงานเอามาลองเงินลองต้องวันหนึ่งอ่ะมันหนึ่งสังว่าเขาขาดต่อสู้มันกว่าอะไรในเขาขาดก็ตีเป็นก้นมักมีก้นอันอยู่ลีกินหวานอยู่เหมือนกันกุ้ยในนั่นค่ะใครหวานนั่นในค่ะมีเมินรับสิ่งก็ตื่นเตะมีดีเลี้ยงในนั่นค่ะออกมือพ้องเขาขาดต่อสู้กว่านั่นในค่ะพอเขาขาดคำป่วนมันกว่าไรเยาเขาขาดเองงอกขึ้นไหวขึ้นด้วยตั้งหลังนั่นว่าอ๋อเก่ายามคำป่วนมาไหลเยารู้ในหรือเสนในนาการอันเก่าเตะทุบกว่าตั้งนามันเต็นนักหนาต่างหือก็เก่ายุ่มยำวะเก่าตื่นเตะคำป่วนไหลอยู่จึงไหนปันแห้งจากตัวเจ้าเก่านำน้ำเขาขาเก่าเตะอยู่ง่ายลงเจอกว่าในนั่นค่ะปอมเมปีปีน้องๆเขาเขาค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากตัวจุดถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาจึงหนังในค่ะเนาะอ๋อค่ะมาข่าวเงาลองการมาแอวเลยการตั้งกินตั้งยำเนี่ยค่ะหางเฮียนเนี่ยค่ะไปทุบยาเนี่ยค่ะปางป้อยอันใดซื้อว่าลานนาเอ็กซ์โปสองเพียงปลายเศร้าหกนะคะลองตั้งกินตั้งย่ำนะคะโยก็โคนุงตั้งใหม่ตั้งเมืองหลันนาจึงไทยนะคะอ๋ออมตะมีลองโคของนะคะตั้งกินตั้งย่ำนะคะลองฟิงไงฟิงทุ่งนะคะลองปืนหูตั้งหันลองก้นพี่น้องในปืนตีนะคะเนาะโยก็สูตรหลันนาสู่ตั้งการป้ายมักมีนะคะอันที่กว้างไกลกว่าขึ้นนะคะนี่ก็ตั้งมุดตั้งสิงในตีมามีไว้อยู่ตีเร็วนะคะเดี๋ยวมีเสียงตั้งกาตั้งขายนำเตอร์หรือสิหิงมิวเนี่ยนั่นขนาดหน่อยย่อก็มีลองโฮมกันนำเตอร์หรือสิสี่สิบห้าห้องการเนี่ยค่ะก็แล้วค่ะกว่าเอลเล่กว่ากินกว่าซื้อไรเนี่ยค่ะตั้งนำตั้งหลายมีสิบสามโซนลานกาเนี่ยค่ะเนาะย่อก็เดี๋ยวมีลองปืนเมืองลานนาลองฟิงเงฟิงทุ่งตั้งนำตั้งหลายในวันที่เหล่าๆวันที่12ถึงวันที่18เลือน12เหงปลายเศร้าหกข้าวยาม10มองกลางนื้อต่อถึง8มองกลางค่ำน้อยในวันที่12ถึง18นั่นเองค่ะนะดีเหล่าๆดีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะคะเจดอนเก้งใหม่ตามสนามกีฬา700ปีตีศูนย์ประชุมหอประชุมนานาชาตินั่นค่ะพี่น้องเขาเป็นกติมีลองการต้อหุกลองตั้งกินตั้งย่ำหลายๆซึ่งเมืองลองโค้งลุงตั้งใหม่เศร้าคือเจมจะไหนมาโฮมไว้ตีเร็วสีเอามาฝากตวนจูถึงปีน้องเขาให้อ่อนกันกว่าเอลเล่ไรเนี่ยค่ะข่าวเงาเทียงหนึ่งอันค่ะลุ่มตังเตียนมันเมืองไทยตีต่ออายุปันปับคำมึงอันอ่ำเฮ็ดมาตีในปีโดดและตากรุงเว้งหรือกุ้ยในนั่นค่ะลุ่มพ้องต่างเมืองมันอันปักไว้ตั้งเมืองจึงไทยเนี่ยค่ะตีอ่ำโตอายุปันย้อนน้อมเห็นครับตีอ่ำโตอายุปันปับคำมึงอ่ำนั้นก็พาสปอร์ตอันเฮ็ดมาตีเจ็ดเจเว้งในเมืองมันในนั่นป้าตั้งตีลุ่มหับขำมึงตีเว้งตุนตีลาซิลเนี่ยในไตในเมืองไตจังไหนจอมเนี่ยค่ะเนาะก็นั้นแหละอย่าตะเลียวในในค่ะเพราะเป็นพาสปอร์ตอันเฮ็ดมาตีเว้งลาเซลตัวที่ในเขาตีอ่ำต่ออายุสักปันค่ะกล้วยไก่ย่ำเหลียวไฟตั้งลุงปองจึงเมืองไทยก็ตื่นกดทัดแห่งการยันมึงอันอ่ำมีในเมืองไทยนั่นอ๋ออันมีในเมืองไทยนั้นห่าวแห้งไว้อยู่เหี่ยวก็ใครว่าตาเหลียวในคนดังเมืองจึงไทยเจ้าหน้าตีหลายๆฝ่ายเขานั้นก็กดจัดกดทัดกวนอันอ่ำมีวัดมีไหวในเมืองจึงไทยในห่าวแห้งตอนตาแห้งการยันเมืองตีอยู่เศร้าเหตุการณ์ต่อในเมืองไทยในก็อ่ำป้อใครง่ายลุมเจอป้าเจียมลองเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้แต่อยู่เศร้าแต่เหตุการณ์ก็อ่ำจังเฮ็ดไรง่ายง่ายเปิงหลวงก้นเจออันยิบไหวคำมึงในค่ะวีซาแต่เหตุการณ์แต่เฮียนลิกเจอในยากดทัดอ่ำจังต่ออายุอะไรง่ายง่ายกวนเหตุการณ์จอยต่อวัดไวแลวีซาก็แห่งการเจ้านั้นก็หมอกลาดเจ้งไหนไหนนั่นค่ะไหวหลังมิ่นออนไลน์ในมันมาแอลเลตั้งเมืองจึงไทยสิเฮ็ดให้ลองหยาบมากูลวงค่ะอ่อนตั้งสุดในกอปอดีกว่าต่ออายุปรับคำเมืองไหนเตะเลยเฮ็ดสมาร์ทกัดไหนก็ไหวนั้นมาเซียนพีวีสิในค่ะเตะเรียกให้เป็นพีเจในก็อ่ำปันเรียกค่ะเพราะใครเรียกเตะเลยต่างยินจู้ดีในปีดอกกำซื้อ คือคำในซ้ำเพราะว่าเป็นปรับคำเมืองอันมาเฮตีแปดเจวิ้งอันลาดกว่าอยู่เช่นนั้นเนี่ยก็เนาะพี่น้องเขาเหมือนหนังว่าเหมือนตั้งใจเฮตต่อแห่งการยันเมืองให้อยู่หยาบกว่าตั้งนำตั้งหลายนั่นกุ้ยเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอืมก็ดีเลยว่าหยาบคันเจอเต้เต้วาวาเนี่ยนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาตีเมืองไทยในก้นเมืองมานก้นเมืองห่มตูเมียนมาอยู่เศร้าเหตุการณ์ไว้อยู่สี่ล้านไปค่ะอันขึ้นเส้นไม้ปันแห่งการเต้เต้แต่มีไว้อยู่สองล้านไปก้นเมืองมานเมืองลาวเลยเมืองเวียดนามอันยิบไว้ไว้สี่ไอสี่เหตุการณ์อยู่ในมีอยู่สามแสนไปเนี่ยค่ะจังไหนกล้วยอ๋อภายหนึ่งก็เมืองไทยซ้ำหลู่แห่งการอยู่แลก้นเมืองมานก็ตักเตะเลยหาลายตังอยู่ตายอยู่เศร้าเหตุการณ์กว่าในเกลองหยับผุดกินลุงจังไหนค่ะภายตั้งห้องการฝ่ายแห่งการเมืองไทยก็เลียบเตะหาลายตังตาเตะรักษาแห่งการไว้พองอยู่กุ้ยก็ก้นจอยแถมแห่งการยันเมืองเขาก็หมอกลาดเจ้านั้นเตเปลี่ยนเจ้าหือแทงแล้วก็ลองข่าวเงาลองวัดมาเตมีมาเจ้าหือตอนแต่พี่น้องแห่งการยันเมืองอันไปมีวัดไว้อีสังนั่นเนี่ยก็หางเฮียนเงินตองไว้เฮอตัวตั้นกันสีกรรมในนั่นค่ะนี่ก็ออกมาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเตมีลองเล็กลายเจ้าหือแต่เหลวในก็เปินไฮต่อจ้าซื้ออันพี่น้องเขาถูกลีเลยเป็นกลุ่มต่อลองวัดลองไว้นั่นให้เย้าตูค่ะนะหางเฮียนเงินตองกันแล้วก็สืบยืนต่อกว่าไรเย้าในนั่นค่ะดีค่ายองตีนายจางในค่ะค่ายกว่าไรนะคะนายจางเก่าเส้นออกนายจางใหม่เส้นหับในค่ะเนาะอย่าไปอยู่ไว้หูหลูหังลังในเกกลางอมีนายจางก่อมไรก็มาเดียบขันเจอในค่ะโยกเจ้าหน้าที่ปืนยังลงกดเจ็ดกดทัดด้วยตั้งนำตั้งลายอยู่ในค่ะอ๋อก็ฝากถึงพ่อแม่พี่ปีน้องๆเขากูก็กูก้นจังหนังในค่ะผัดยันปอมเมปีปีน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะจ่องขึ้นมาหบมาทุบจอมปอมเมปีปีน้องๆเขาเทียงกำหนึ่งค่ะหน้ายินจมขอบใจใหญ่น้ำค่ะตอนด่าในตอนการในวันเมื่อไนตีปีน้องเขาเอาข้าวยามีกาขันมาถ่อมจอมกันที่ไนในค่ะอ๋อจ่องขึ้นมาหบมาทุบจอมกันเทียงค่ะเยี่ยก็อย่าลืมปั่นแห้งเจอปอมมีข้าวยามหนึ่งมองต่อถึงสามมองกูวันเดี๋ยวมีตอนการสีสันชาติพันธ์นะคะอันเป็นพี่น้องเจ้าคือโฮมกันจัดสองภาษาสองเจ้าคือเสมาอุบมาลาจอมปีน้องเขาเปลี่ยนไผ่ไทยไผ่แลกเปลี่ยนตั้งหูลองเจ้าคือกันเจ้าไหนคะในข้าวยามหนึ่งมองต่อถึงสามมองกูวันค่ะเพราะวันจันทร์ในเดือนปีหมูดังพี่น้องอาค่ะเดี๋ยวมาอุบโอลัดต่อแต่แค่นี้จอมกันอย่าไปลืมกดไลค์กดติดตามผ่านกันจอมหน่อยค่ะในวันเมื่อไหร่ข้าวยามมดเสียงเยาค่ะย้อนสู้ปันอยู่ลีกินวันกันกูก็กูก้นให้หมากมีเงินคำกันค่ะขาวโมขาวนุ่นผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนเยาค่ะมอนค่ะมือซุ้มค่ะ

0: ครูกลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมวลน้ำระลอกแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วจึงเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันกั้นน้ำโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือตกลงมาเพิ่มเติมโดยปริมาณฝนทางตอนเหนือในขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า180โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านบาทเมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
7: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4-7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างเป็นทางการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชองโนแอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดอิตูรีเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมราว13ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมสำหรับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการหารือเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าพร้อมเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่การแพร่ระบาดสามารถกลับมารุนแรงได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าที่หลักคือการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิ้ล
1: เบิร์ดซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาคือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทปาตองาคือนิมาลูจาวิโยงาคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุ

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชดิคือหนูฮือกากาเชเวออกเข้าต่อคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานักบวงแมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสากุมุหลอกกอติชินนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสิจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0 0สือโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

Obo daja viyo ya nyimo la kote po toka. Daja viyo nyo ya cho kolo nga hu te po ko ga mila leo. Raika obo daja o kolo ga pu ga mo da leo ko ga ko ga da ki che vita pato. Olo po le tiga lili ta ta uyo ya viyo kolo la se cha leo. Raika obo daja o kolo ha yu la viyo me. Ha viyo viyo nyo la hu ya ka po che po lo che ta vi ka ki pe che li na. Tiga lili toka cha me do me z me ka me ha le do sa che o li na. จะได้เจอเวียยากาเนี่ยคือไทมิงก็คอลโลแลมุยิคอยามาปุเฮวิทาปาโตมุยิเซมาคัสปอโตลาตาเวียอนาติพาทะเนี่ยคือตอดาเลอปูกากาไกจูติกาลิลิกาอาชิยอตุยอยากาทะคาเดนหาซาดากิเซแมและยันยิเวียยาเลชะดิซอคอลโลสินีติปอกอกามิลาเปยันยิแลติชาฮาปาออโตบาฮาปาคอลโลยันยิฮาปาซออญีวันเพวิโยและจะขอญิหินชะขอขออุ้มขอเตญิเลเลมุลอกอวิออยาติชะตินาลิตาและสาวุมรอกอเตชินาลิทักคะไกเตญิเลเลงาฮือละฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอลโลตอไกเชวิโยวิทยุไรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพอปุตะเลกันญิพอติพอ Facebook Fanpage สบท.เชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยงาคือออวิยอนเนียละหุยาติภาลุลาเลออกากากามอปุวิลอกโอกาตาลือปีแม่กดไลค์กดแชร์ติและติแกนี่คือละหุชอจิทาโอกาปีดักไอแพวิโยและเรียชเดเจอเวียอยากางาคือละหุยาติขอมาวิโยยาวคอลุมือตาว่าตาวิโยสอนยุติภาเมลาและงาคือละหุยาชเดฮาปาตาและติชเดฮาปาคาไกจัสจ้าบูชิมปวยติผาติกิเชวิโยชะกาลีงาฮือลาหุชะจือคโลเวดะจาเลออพุคะจาเวจาถะจาคะเดหะสะกิจเวงาฮือลาหุยาคโลเวชอลิวาลีติมาเพวิโยจัสจาบูชิมปวยกาเอกงาฮือลาหุยาติผาชุปาอุปาลุเชตาวิทกานาเลยะนี้ออคโลเลคะติคะจัสจาเชนามาโซเลยะคะติคะเลเลกาจัสออจาวิออคโลฮาเลฮากาดะวิออญอยาแผ่แล้วเรจะขอเป้าจะใครมามือว่ากาวิลโกเนขอเป้าญิปุเซปูคาเดกาปีเรชอยะแลชอบูชอตาลูปีเจเรียกกงาหือโบเตโกโบกาวิแมเรียกกอยะญิกาไลคะจะสอจาบูชิมปวยติภาติกะเชตุโยติคะเลเลจาเมดอเมดะวิออญอฮาแผ่ปิแมและยันยิแลงาคือไทมิงกอคโลเยเกอญีแตกุแลแตตาวิโยแมเตซะเลเลสญิเวอยะแลเยกะถาอายิอยู่แลอายิเตเลออาชุยอเยกะถาดอนอแลออยะคะเดปิปูตูอโปเลเตซะเลเลสญิเวอยะงาคือไทมิงกอคโลแลเยเกอญีแตกุแลแตตาวิโยแมงาคือเยกะจอปวิชอติภาลโกเยกะถาคะเดหะสะเลยยักจาวิโกวิชอหาจาโกวิชอลียักเพตุเวหาซาวิชกาหาจาวิเมเลยยูคาปุวินิมาจเลนากาปุวินิมากากาจวิเมเลยโอเคไทยเลงาคือยักตากาวิเมเลยยักคอโลจอดาฮอดาปุโกจัสดอสจวิเจเลยเชซาจอซาปุวิอบุกางาคือยักคอโลลุลาวิจิเมเลยเขกอย่างนี้งาคือราหุยายักมาจวิชอลโกยักจาวิกาคาเดนี้นี่แล้วลึจะแมอเสพ่อเสมาดาวิอาเจติตานีจาลีนิมาดาวิยักตาแพกาวิเลเนคือวิยาอีแพเวเนคือยาปาติกาลอลอวิชอติภัทคาเดนี้ลึจะแมยากาจะพี่เวลากูละนกแค่นอเลตอบามากาวิคลิเจอเลมือลากูเมื่อเชื่อกติจาลาเจเลจราปตองาคือราหุยายากาจาวิกาคาเดลุจ้าเลยากาจวิชอลากูกายากาเพตัวปูคาเดหาซะแม่

ฮาเบอวิออนเนียละหุยาติพาวเนคือชอยาแลอสอสาเฉลเลจะคือนามาเกือวิมาเฮเนคือชอยาวิอสอสาจะได้พาแลนาปื้อให้แต่ปื้อวิโยเลเนคือออตุทอกาฉลาปตองะคือออเกาซาเยแลอุโนเนเยเลอกาติวิคาชูเนคือออตุออโคโลกาติเชวิออคือคาติพากาเจกาตัวอปุทอกังะคือกากาเจปิวิโยเลเนคือชอยาแลติญิเวนชอนาริกาเวชอนชอนาริเยเลอกาติติกามาแพเลเนคือกาเจวิออยากากาฟุเปวิโยอลอกุอุชาเลเลงะคือชอยาทาตาวาตาคือฟุเปกาตัวอปุตาวาวิออยาแลตาคือวิออยาเนคือชอยาทาปิลาตาวิโยและเลงะคือมื้อผือท่าลอกโอเมื่อมาเสือแล้วมุซอกัวเมื่อมาตูจะเคเตเวตยาทาลีเนคือออตูออโคโลกาติเชเวออคือออค่าติผัฉะติลูจาวิโยจิแมเลก็ตูจงมาจาจิแมมื้อผือกัวเมื่อมาเสือแล้วมุซอลอกัวเมื่อมาตูเวจะเคเตเวชอติผาติญีเลเลคัทะกะจะเคติเตเวลอกโอมาโมวิออยาแลลีเนคือเชสะจอซาพอปะฮาจอกไกวิโยเจงาคือเมื่อขอพ่อเชวิชอไล่กาลกุสืบเปิดติ้งเตละชื่อเปิดงานยูเวออยาแลงาคือกาเตเวลิฮิเวออยาเผวิทัปปะโตติหนากาตูแลติหนากากาเตลิกาฮิเวทัปปะโตชื่อเปิดติ้งตาเลชื่อเปิดงานยูเวออยาแลลิงาคือกิมุกิชเวออยาเผวิโยและลิขอนิสุนิกาลาวิตยาธาลิชอไล่กาแลกาเจวิออญีเผวิกุแลมุพกะเมื่อมาซFacebook li gu ve ma ko li torasa li gu ve o hanyi ve mti la po ti nina li zvi choka jo vi yo le Kete le o ko nisi ni lo ko ka ma te vi tapata U ho sa gu ko no du la vi yo le te papa lo ko le muso o ka ma cha li ta va o ka ma cha U ho le mpu la pa ho o te po je ti cha vi ka jo le เนคือแล้วจะเคเตเวติยาทาเลมาโมวิออยาโคโลเลเนคือออตุเชซาจอซาพอเกาะตุคาบีจอวิโยจิแมงาคือชอยาเลซตุลาวิดาจาวิออยาเลมุซอนางานาลิตาเลสนาลิวิออยาชอมุโนมาคัวมุญีตอลาวิออยาเผเวดาวิออญอซือเผเวทาปาโตลีเนคือชอยาเชซาจอซาพออปุทกะดะและเนคือออตุโคโลกาติเชวิออคือออคาติภามุผือตะคือวิออยาออโคโลกาเจลาปือเวทกะตุลาเลกาติวิออยาเผปือวิโยจิแมอากะเยออเกเวเลจึปีเวอากะซเวดะเจวิออยาโยจิแมเลจักตะวิออจิติภาเนคือออตุโคโลตอลาวิดะเจวิออยาเผวิโยเจมุสนะพองานาลิตาเลสนาลิวิออยาเฉละงาฮือตุลาวิดะเจวิออยาเผวิโยจิแมและลิงาฮือกอนาลิอุปาจุเวทยาทาเลงาฮือดอวิองะฮือกาเจวิออยาลอเจ้าดอวินาเลมุสนาออกามาจาเลออตุกะจอยปิจะเคดอลเลไลกาลอโกจะเคเตวิกะจอตุโยเลจะเคเวทอกะมอลาวิตยาทาเลเชซาจอซาพอดอฮาดอคิตุจอวิโยเนคือชอยาเลดอวิเลเลงะฮือกาเจวิออยาฮิชโมตาเลติชชโมคาเรซเลกาเจวิลอโกตะคือเมื่อมาซาเวมุสพอกอซแทปิวิลาโกดะตุโยแต่งาคือจะเคดอวิทกะดอยะเชวิโยจิแมมงาคือเลก็นาลิขอนอตุเวชอติภาเชสะจอซาพอคาเคติฮึลาวิเลโกโกอลอติยาแลมุซอนาออติปูงาคือมากาจาตาจิแมเลออตะเตลาโกนี่คือชอยาออตุออคอลุอายิอุจาวิออจาวิติปูโยอโลโกเลนี่คืออฟุกูกาติเชวิทอกะมุซอนะวิออยาแลคาเดกึมือกาเลอดะวิออบูจอวิออเจติภาชอยูวิแลลีเนี่ยคือออตูออคโลคาเดจาปิกาเวออยาเผวิโยจิแมมต่อปะฮะติเลงาคือโรงงานเลโมติยาติโตะกึทะโซวิโลโกจากคือโรงงานออคโลโมติยาติโตะลากาวิแลเลไลจือเลยาวิทะขอดะแลติโตลาวิโยเคเตเลดะจาวินเนฮูลูวิโมติภาชาติโตลาวิโย
นี่คือออฟกูทอกาโอเคโยจิเมเลโรงงานออโคโลกาติเชเวจักคือเคลียโยเจดาวีออเจติพานี่คือออตัวออโคโลปิอาลากาตูนี่คือดอลวาวีคือกาวีปิลากาตูมุสนาออติโปเลงาคือออคาเดจาจอวิโยจิแมมเปิดตาแล้วนี่อยากได้อยากลอกโก้ลิงอะคือเมื่อมาดูแลก้อนนาฬิกาโน่จูเวติยาชานี่คือจะเกือบบ่อยออกคารุดาวิมฮอซาติผาจอตัวอีโปจิเมลีดาวิมฮอซาออกซึมซ่อนนาวิออยาดาเกวิมฮอติผางอะคือซามากาโกเกวิโยจิแม่ก็ตุจอวิลอลีนี่คือมุซ่อนนาเมื่อมาดูวิลิสเควิทอกะชอมโกเวสเควิทอเลเล่ชุชุคัสมากะมีก็วิโยเลมือจักกะบอวิทาปะตอชุจาวิคลิมากะจาเลชุกาวิคลิมากะลาโกเลชอมติพาเลเลยาปายามิทาจะเคกุมาลาวิโยอ๋อแต่ลอกโกเลเล่นี่คือชอยาชอจะวิออยาลอกโกคาเดจจอวิลอตูวิออยาลอกโกงาคือตูเล่ก้าคาเดเตเกจอวิลอเลติจึงเลเลกาเนี่ยคือออตูคอลูกาติเชวิออคือออคากาออนิออยาถาฟือแปเชวิลอแม่แต่ก็แล้วออวิออนิลาหุยาเตกาเลเล่ถามุ่งเผื่อเมื่อมาจะและมุ่งสนากะเมื่อมาตูเวจเกเตเวติยาธาเชสะจอสะพอมาดะลอเลก็ตูจอวิลอแต่ก็แล้วอวิออนี้ลาหุยาติภาทะจะเกชลาวิโยแม่

0: นอนี่ก็นอดะก็นอมออยู่งานนี่แหละงานดะก็งาวมออยู่ชอยาวิเมจักกามาชุดาวิโยคาเคทอกะลิเตียลิลิกาเตียติจิดะวิโยลิชอยาเลลิยะโกยานิมุลากะติปอชละกะละตุยอลอติภากะจักไมเจติโยแมยะกะพอนาเลออกะปิละเชวิเตกะลิลิทอกะอโบจาเตียลิลิจาเมดอเมซเมกะเมเลยะญิงะคือเตียลิลิวิโอโปดะวิโยญอยาเพปิแมอบูจา
1: อะเดคิอาซมมาเนซเซเมอามามอาฟาดาอาฟานูอาเมออาโทลาอาเนตูอามากาอากาอาโคมาอาเนกายาปีอาลาปูดาอายาปีอาจาภูมิอาชีทีอาเฮอาปอลากีอาบืออาเมลงานเดอันมาจางานมางานเด
2: ไปเลยโยอ่ะขอโทษนะอีเวทีเมลาเคยโทรไลกีลาเวเนาก็อีนี่ไอ้ตัวปีเดปีตัวเอนี่มีอะไรคอยลมาสู่เบียนเอ้มานายกันเนาะก็

Che. Maria da da.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12นาฬิ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน

0: และซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เคียงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน นันทิกาคิปาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงวิริยะมณิษฐ์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
4: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมมีการคาดการสถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจะส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EMBOL แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำ
7: น้ำที่ปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก้อนแรกไหลมาถึงกทม.แล้วไหลออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วระดับน้ำสูงสุดจะมีเท่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ล้นคันมันก็จะไม่ล้นอย่างนี้ต่อไปครับในข้อมูลอย่างเชิงบริหารนะครับเพราะว่ากรมชลจะพยายามรักษาน้ำไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนทางตอนเหนือมาเพิ่มซึ่งน้ำทางตอนเหนือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กรมชลบริหารได้ครับน้ำในเขื่อนก็ทางตอนเหนือก็อยู่ประมาณมากกว่า 80% 2เขื่อนหลักภูมิพลสิริกิติ์ยังรับได้อีกจำนวนมากครับอีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรน้ำเหนือล้นเขื่อนตรงนี้ตัดไปได้เลยไม่มีปัญหาครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดแผนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะนี
8: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมปริมาณน้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและรับมือกับปริมาณฝนตกช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงช่วยให้ปรับการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่าร้อยละ95ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณอำเภอเมืองบางขุนทีและอำเภออัมพวาและต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรชบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
9: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะล่มเกล้าซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรทางนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะล่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลอง6วาสายล่างประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุรินทร์แต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
10: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก1909เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบถวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้น และจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thainetcatศูนย์บริการลูกค้า020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
11: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลาก พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชา

0: ชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
3: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4: แผงโซล่าเซลล์ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสมอดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนมอกให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของมอกของประเทศไทย
1: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซล่าเซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีเราะของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดสจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายหยูบัลลังทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
3: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสักหนึ่งเหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วแล้วก็เป็นของภูมิเช่ก็มา2คนหนึ่งเหรียญเงินทองแดงก็ความสำเร็จจริงๆครับเราก็ต่อสู้หนึ่งเหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็หลังจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเต็ปไปสเต็ปครับอีก2ปีที่เอเดถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องทำให้เวลานิดนึงครับ
2: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิตูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูจิตสูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัทการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอันดับ2ร่วม3คนต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาโดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดง การแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีไฟนอลอีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7-0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มส่วนทัพทรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจ่าฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบวยกลุ่มปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12:44 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุม ุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201 กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงสถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพลและผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชน ควรบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุป

0: มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีจันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก็ให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

จากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: โอ้ไม่ชอบเปอร
7: ์ย่อทรง
6: คว้าคว้า
7: ใบสุนค่า
8: อุดูธรรมา
7: อาบูดาจ้า
9: เปิดโลกกว้าง
10: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
11: ประเพณี
10: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
12: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
13: สีสันชาติพันธุ
10: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
14: ทางคลื่นAM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
13: ่แล้ว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธุ์นะคะรายการนี้ก็เป็นรายการใหม่นะคะออกทางครึ่ง AM 1476 กิโลเฮิรตซ์นะคะในวันนี้ก็มาพบกับดีเจนักบูนะคะสุนิทาพรนิมิตสกุลนะคะแล้วอีกท่านหนึ่ง
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการได้มาจัดรายการเป็นภาษากลางหรือว่าภาษาไทยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าเป็นรายการใหม่เนาะรายการนี้มีชื่อว่ารายการสีสันชาติพันธุ์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นรายการที่เพิ่งจะผลิตขึ้นมาเมื่อวาน
0: เมื่อวานค่ะ
1: นะครับเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้พบกับคุณโอแล้วก็คุณเมย์
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันนี้เมื่อกี้ก็คุณโบนะครับสุนิธาแล้วก็ผมเสมอเฉลิมสิริวงชัยครับผมชื่อเล่นก็ที่คุ้นเคยกันที่นี่เขาจะเรียกว่ากะปิ
0: ค่ะคุณกะปินะคะ
1: ครับผมวันนี้เรามาพบกันในรายการสีสันชาติพันธุ์ก็
0: ใช่ค่ะ
1: คือสีสันชาติพันธุ์เนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆก็คือไม่ได้ไปเน้นเรื่องของสาระหรือว่าหลักวิชาการอะไรมากมายนะครับเราจะมาคุยกันแบบสนุกสนานแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่า
0: วัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์ของเรานะคะ
1: ใช่
0: เพราะว่าดีเจโบนะคะเป็นชาติพันธุ์ลาหูนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดรายการภาคภาษาลาหูอยู่นะคะแล้วก็คุณกะปิค่ะคุณกะปิเป็นชาติพันธุ์ปากกย
1: อชาติพันธุ์ปากกยอหรือว่ากะเหรี่ยงนะครับ
0: ได้หมดใช่ไหมคะ
1: ทีเนี้ยในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ผมเตรียมไว้ละเดี๋ยวจะเล่าให้คุณโบได้รู้จักวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นในช่วงต่อไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: และ
1: เอาเลย
0: สำหรับดีเจโบนะคะสำหรับดีเจโบก็เตรียมนะคะวัฒนธรรมประเพณีกินข้าวใหม่ของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูมาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเน
1: า
0: ะ
1: รายการใหม่ของเรานะครับจะมีทุกวัน
0: ใช่ค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ
1: ใช่ครับเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา
0: ใช่ค่ะ
1: 2ชั่วโมงเลยนะ
0: 2ชั่วโมงแต่ว่าเราจะรับเขาต้นชั่วโมงอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะพักเบรกประมาณสัก10นาทีแล้วก็เข้ารายการช่วงที่2ต่อนะคะ
1: หมายถึงข่าวต้นชั่วโมงบ่าย2ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับหลังจากนั้นเราเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จเราก็กลับมาพบกันอีก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับซึ่งเป็นรายการที่แปลกดีนะครับคือคุยกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าคุยกับหัวหน้าเราแล้วก็บอกว่าจัดรายการแบบสนุกสนานไม่ต้องวิชาการอะไรมากมายนะฮะดังนั้นนะครับก็เลยคิดว่าจะเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะฟังเพลงก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าตอนนี้มีชาติพันธุ์กำลังฟังอยู่นะ
0: ค่ะ
1: อยากจะแนะนำเพลงชาติพันธุ์ของตัวเองเข้ามาอยากจะฟัง
0: ก็ได้ค่ะ
1: หรือคนไทยพื้นราบนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่แบบฟังภาษาชาติพันธุ์ไม่ออกอยากจะฟังเพลงแบบแนวไหนก็ตามแต
0: ่ได้ค่ะ
1: ขอเข้ามาได้เลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะเสิร์ชหาแล้วก็เปิดให้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็รายการของเรานะคะก็มีผู้จัดรายการอยู่ทั้งหมด6ชาติพันธุ์นะคะแล้วเราก็จะวนการมาจัดนะคะวันละ2ชาติพันธุ์นะคะเราจะไม่ให้ซ้ำกันเนาะ
1: แล้วไม่ซ้ำกันด้วยอย่างวันเนี้ยผมกะปิกับคุณโบมาเจอกันแล้วก็ถ้าเป็นครั้งต่อไปก็อาจจะไม่ได้เจอกันละ
0: ไม่ได้เจอกัน
1: แต่วนไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงเวลาก็อาจจะกลับมาเจอกันอีกอย่างนี
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันวันเนี้ยเราจะแลกเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมระหว่างกะเหรี่ยงกับ
0: ลาห
1: ู
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะรายการของเราก็ออกทางระบบ AM 1476กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ Facebook ไลฟ์สดด้วยนะคะเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์แล้วยังไม่พอนะคะเราก็ยังได้เพิ่มช่องทาง TikTokด้วยค่ะก็จะมี TikTok ของนักบูช็อปแล้วก็มี
1: ช่องของผมก็คือเสมอ555
0: เสมอ555
1: เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าขอเพลงกันได้นะครับแล้วสำหรับจริงๆเนี่ยเรายังไม่อยากจะเข้าสู่ในเรื่องของเขาเรียกว่า วิชาการหรืออะไรแต่ว่าตอนนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกี่ยวกับกำลังใจ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ดีเจโบนะคะตื่นเต้นจนลืมที่จะพูดอะไรต่อเลย
1: อย่างนี้วันนี้เมื่อกี้ที่เปิดเพลงกระเหลี่ยงไปนะ มันเป็นเพลงที่มีความหมายว่าส่งใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
0: น้ำท่วม
1: นะครับเขาแต่งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้ว
1: ใช่ตอนที่หมู่บ้านของผมนี่แหละหมู่บ้านของกะปินี่แหละได้ประสบภัยเขาเรียกว่าดินโคลนถล่มใส่ชุมชนนะครับตอนนั้นวันที่26เดือนกันยายน
0: โอ้ปีที่แล้วร
1: ู
0: ้สึกว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะคะทางภาคเหนือได้รับผลกระทบเยอะเลยค่ะ
1: เยอะมาก
0: ค่ะส่วนใหญ่ก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์ดินถล่มค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในปีที่แล้วนั้นชุมชนของผมก็ถือว่าเสียหายหนักนะครับที่แม่ฮ่องสอนก็มีผู้เสียชีวิตด้วยก็บ้านเรือนก็สูญหายไป13หลังใช่แต่ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยท
0: ุ
1: กครั้งเนี่ยมันจะมีน้ำจิตน้ำใจของคนไทยด้วยกัน
0: เขาเรียกว่าสิ่งดีๆที่ซ่อนไว้
1: ใช่ประกอบกับเพลงนี้ก็เกิดขึ้นนะครับแต่งขึ้นมาแล้วก็ส่งใจส่งกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ส่งใจโดยเฉพาะตอนปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยในความคิดส่วนตัวของกะปิน
0: ะ
1: คิดว่าน่าจะรอดพ้นนะตอนแรกเนี่ยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากเจอที่จังหวัดน่านแล้วคิดว่าจังหวัดทางภาคเหนือบางส่วน
0: จะพ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่คิดว่าน่าจะพ้นไม่น่าจะเจอภัยพิบัติอะไรละแต่ปรากฏว่าโอ้โหฝนกระหน่ำที่กรุงเทพนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กรุงเทพและปริมณฑล
0: ใช่ค่ะส่วนภาคกลางหรือว่ากรุงเทพนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอน้ำท่วมเนาะก็จะเป็นน้ำที่มาจากภาคเหนือลงไปแล้วก็ประกอบกับน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีก
1: คือแต่เดิมแต่ก่อนที่หลายครั้งจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ครั้งนี้น้ำเหนือก็ยังไม่ได้ลงไปสมทบ
0: แต่
1: แต่ว่าปริมาณฝนที่แบบตกหนักตกเยอะเกินติดต่อกัน 3-4 วันเนี่ยซึ่งมันตกหนักเขาเรียกว่าถามว่าฝนตกปกติไม่ใช่ปกติละไม่ใช่ฤดูฝน
0: มันเหมือนฝนเทเขาเรียกว่าค่ะ
1: มันเป็นภัยธรรมชาตินะครับที่ตกหนักเกินจนทำให้น้ำขังทั่วบริเวณพื้นที่กรุงเทพแล้วก
0: ็ใช่น้ำระบายไม่ทันค่ะ
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: อย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะโบก็ได้ไปที่กรมเนาะงานเกษียรกรมเนาะค่ะ
1: น้ำท่วมไหมครับตอนนั้น
0: ฝนตกหนักมากไป
1: ใช่ๆช่วงนั้นพอดีเลย
0: วันพฤหัสเนาะวันพฤหัสลงไปนะคะขาไปก็เจอฝนตลอดทางเลยแล้วอยู่กรุงเทพก็เจอแต่ฝนคือฝนตกแบบว่าตกทั้งวันทั้งคืนน่ะค่ะไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นดวงจันทร์เลยค่ะฟ้ามืดไปหมดเลยแล้วก็พอขากลับวันที่26หรือเปล่าน่าจะใช่ครับประมาณวันที่26วันเสาร
1: ์ครับ
0: ก็เจอน้ำเลยน้ำขังถนนแล้วก็ถนนหลายเส้นนะคะน้ำท่วมขังสูงรถเล็กก็ไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ต้องวนไปวนมากว่าจะกลับมาได้โหดีใจมากเพราะว่าคิดว่าต้องติดอยู่ที่กรุงเทพแล้ว แต่ว่าดีนะคะเราออกมาก่อนถ้าเราออกมาช้าอาจจะต้องติดอยู่กรุงเทพอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราเห็นและก็สัมผัสได้ตลอดเวลาว่าคนไทยเรามีน้ำใจนะครับเห
0: ็
1: นต่างคนต่างช่วยกันหลั่งไหลให้ความช่วยเหลือเนาะตอนนี้น้ำในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นแล้ว
0: แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่
1: ยังท่วม
0: ข
1: ัง
0: อยู่ยังไม่แห้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้มีพี่น้องประชาชนเนาะได้รับความเดือดร้อนก็คืออาหารยานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เหมือนน้ำท่วมขังหลายๆวันใช่ไหมคะทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: โรคผิวหนังบ้างอะไรบ้างใช
0: ่
1: มันมีเชื้อโรคอะไร
0: เชื้อโรคต่างๆเนาะแล้วโดยเฉพาะโรคฉี่หนูเนาะน่ากลัวมากเลยค่ะคุณกะปิเพราะว่าโรคฉี่หนูเนี่ยจะมากับน้ำเนาะแล้วโดยเฉพาะฝนตกมาน้ำไหลมาเนาะไม่รู้ว่าน้ำที่ไหนบ้างเนาะก็มีแต่เชื้อโรคเนาะก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทั่วประเทศแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่เราควรจะได้รับรู้แล้วก็ได้ใช้สิทธิ์นะครับก็คือโครงการต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: ช่รู้สึกว่ามีประกันภัยแล้วค่ะแต่ว่าเริ่มใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มันมีเขาให้ลงทะเบียนอะไรเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวช่วงต่อไป
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะตอนนี้เราไปฟังเพลงที่ผู้ฟังของคุณกะปิขอมาใช่ไหมคะ
1: ใช่เมื่อกี้เขาขอเพลงของแพรวอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: พ
1: รา วใช่ไหมเออพอดีไม่ค่อยถนัดในเรื่องของเพลงภาษาไทยหรือว่าเพลงที่แบบคนพื้นราบเขาร้องกันไม่ค่อยถนัดก็เลยไม่รู้ว่าใครร้องยังไงก็เลยช่วยกันค้นหาใน YouTube
0: ก็เจอ
1: ปรากฏว่าเจอ
0: เป็นวงพราวนะคะ
1: วงพราวใช่ไหม
0: มันชื่อเพลงว่าเธอคือความฝันนะคะ
1: อ๋อเธอคือความฝัน
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะดีเจโบก็ยังไม่เคยฟังนะคะ
1: ครับผม
0: เราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

0: พลงที่ได้ฟังไปนี่นะคะก็มีชื่อเพลงว่าความลับในใจนะคะของฮิวโก้หรือเปล่าคะคุณกะปิ
1: ก็น่าจะใช่มั้ง
0: ค่ะของฮิวโก
1: ้อ๋อฮิวโก้ใช่ไหม
0: วงเขาสิบล้อนะคะเพลงเขาเรียกว่าเพลงยุค90เนาะเราสองคนน่าจะทันอยู่นะคุณกะปิยุค90
1: ก็คุ้นครับคุ้นอยู่ครับ
0: แสดงว่าคุณก็อายุเลข4แล้วสิคะ
1: 25กำลังจะ26นะครับตอนนี
0: ้
1: อ่ะโอเคครับทุกคนครับรายการสีสันชาติพันธุ์นะครับก็จริงๆเนี่ย อยากจะอย่างนี้ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ลืมไปว่าเรายังไม่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทักทายกันเลย
0: ใช
1: ่
0: วันนี้ตื่นเต้นไปหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อยู่ๆโจโลเราก็เข้าไปสู
0: ่เนื้อหาเลย
1: เรื่องราวที่แบบเป็นประโยชน์แหละที่จริงนะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการให้กำลังใจนะครับผู้ที่ประสบภัยแต่ทีนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมเวลาพบเจอกันสักนิดนึงนะครับของกะเหรี่ยงเนี่ยเวลาเขาพบเจอกันเขาก็จะมีหลากหลายคำที่เขาใช้กันนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้กันที่แบบง่ายๆก็คือคำว่าโอมุโชเปอร
0: ์โอมุโชเปอร
1: ์โอมุโชเปอร์ก็คือสุขสบายดีนั่นแหละสุขสบายดีน
0: ะ
1: ประมาณนั้นมันก็ความหมายก็คือสวัสดีก็แปลว่าสุขสวัสดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ลักษณะนั้นแหละนะครับสวัสดีนะครับ
0: แ
1: ต่ว่ามันก็จะมีหลายพื้นที่หลายคนที่แบบใช้ตามการเวลาก็
0: ม
1: ีอย่างเช่นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ใช้กันอีกแบบนึงก็มีนะครับเหมือนลักษณะคล้ายๆเป็นวัฒนธรรมที่มาจากฝั่งตะวันตกหรือว่าฝรั่งเขาจะใช้กันนะครับซึ่งก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายที่สุดก็คือโอมุโชเปอร์นะครับคำเดียวก็ลักษณะคล้ายๆก็คือ hello โอมุโชเปอร
0: ์
1: นะครับแล้วทางของพี่น้อง
0: ราหูนะคะพี่น้องราหูเวลาเจอกันก็จะมีคำหลายคำเหมือนที่คุณกะปิว่าค่ะเพราะว่าพี่น้องของเราก็แบ่งกลุ่มย่อยไปอีกหลายกลุ่มนะคะก็ยังมีราหูแดงราหูดำเนาะราหูขาวราหูเซเลนะคะโอ้ยราหูนี่ก็แบ่งไปหลายสีมากเลยค่ะแต่ว่าเราก็
1: ม
0: ีใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เป็นหนึ่งเดียวก็คือใช้ภาษากลางของราหูก็คือใช้ภาษากลางของราหูดำค่ะก็พี่น้องราหูนะคะเวลาเจอกันเราก็จะใช้คำทักทายเราจะไม่มีคำว่าสวัสดีโดยตรงนะคะแต่ว่าเราจะใช้คำทักทายว่าเชซาเชลล่าอันนี้แปลว่า
1: อะไรนะ
0: เชซาเชลล่าอันนี้ก็คือสบายดีไหม
1: เชซาเชลล่า
0: คำนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าคำใหม่ๆช่วงหลังนี้เขานิยมใช้ก็จะเป็นออโบดาจา
1: ออโบดาจา
0: ออโบดาจาก
1: ็
0: เป็นพระพรหรือว่าเป็น
1: เราต้องมีจับไม้จับมือด้วยไหมหรือว่าไม่ต้อง
0: ใช่ใช่จับมือออโบดาจาแปลว่าเป็นพระพรหรือว่าเป็นบุญที่เราได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นออโบแปลว่าโบแปลว่าบุญนะคะก
1: ็
0: เป็นบุญที่เราได้พบได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราก็สามารถที่สัมผัสมือกันได้
0: จับมือการเช็คแฮนด์ค่ะก็เป็นเหมือนอย่างที่คุณกะปิว่าพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูก็ได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกเหมือนกันค่ะก็เราก็จะเจอกันก็จะใช้คำว่าออโบดาจานะคะแล้วก็จับมือกันหรือว่าเชซาเชลล่าแล้วก็จะต่อด้วยว่ากินข้าวหรือยัง
1: อ๋อเหรอต้องมีต่อด้วย
0: ใช่ใช่พี่น้องราหูนะคะเวลาเจอกันเนี่ยชอบถามว่ากินข้าวหรือยังอ๋อเจ้าล่า
1: อ๋อเจ้าล่า
0: อ๋อเจ้าล่ากินข้าวหรือยังอย่างเงี้ย
1: ก็ลักษณะก็เหมือนทักทายกันนั่นแหละใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็จะถามทุกสุขแล้วก็ว่าได้กินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่คือวัฒนธรรมอันดีงามของ
0: พี่น้องเราค่ะ
1: สองชาติพันธุ์มาแลกเปลี่ยนกันจำของกะเหรี่ยงได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ว่า
0: โอมุโชเปอร
1: ์
0: ขอลาหูล่ะคะ
1: เชซาเชลล่า
0: และอีกคำหนึ่งล่ะคะ
1: โอบูดายา
0: โอเคเก่งมากเลยค่ะคุณกะปิ
1: โอเค
0: เราสองคนก็มาแลกเปลี่ยนเนาะแต่ละชาติพันธุ์ก็ใช้ภาษาไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็มีภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็มีลักษณะการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็มีวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะคะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะครับทีนี้เราจะไปสู่ข่าวสารที่มาจากทางภาครัฐบ้างนะครับว่ารัฐบาลช่วยอะไรกับประชาชนบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ที่ผ่านมาก็ทราบข่าวว่ามีการอนุมัตินะครับครม.ก็ได้อนุมัติงบประมาณ
0: ไปแล้ว
1: ค่ะ 4,000 ล้าน
0: กว่าบาทค่ะประกันภัยเนาะ
1: ใช่มีหลายกรณีแต่ทีเนี้ยด่วนที่สุดก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ที่มาจาก ปพ.นะครับปพ.ก็ลงข่าวประชาสัมพันธ์เลยนะครับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
0: น้ำท่วมค่ะ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือทั่วประเทศเลย
0: ทั่วประเทศค่ะก็เขาบอกว่าในพื้นที่ครอบคลุมนะคะทั้งหมด65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพด้วย
1: ใช่ครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับลักษณะก็คือเป็นเงินเยียวยาเป็นการช่วยเหลือที่มาจากภาครัฐนะครับจากปภ.นะครับวันเวลาที่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปลงทะเบียนก็คือตั้งแต่วันที่2ก็คือวันนี้
0: เลยค่ะ
1: นะครับวันที่2ตุลาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหมายความว่าตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: เป็นต้นไปเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถที่จะเข้าไปสามารถที่เข้าไปลงทะเบียนได
0: ้ค่ะแล้วให้ไปลงทะเบียนทางไหนคะ
1: อันนี้ถ้าคนที่เขาเรียกว่าคุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือว่าโทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทางแอปพลิเคชันของทางรั
0: ฐ
1: ได้เลยนะครับก็กรอกรายละเอียดเข้าไปตามที่มันจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็ส่วนคนที่มันจะมีอย่างนี้คนที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าทางรัฐอย่างนี้นะก็สามารถที่จะไปลงด้วยตัวเองเลยก็ได้นะครับ
0: ค่ะต้องไปลงตรงไหนคะ
1: ต้องไปที่อบต.
0: อบต.
1: หรือว่าเทศบาลในพื้นที
0: ่
1: นะครับหรือว่าถ้าเป็นเขตกรุงเทพมหานครก็ที่สำนักงานเขตที่ผู้อาศัยอยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็มันมีกติกาหรือว่าระเบียบง่ายๆนะครับอย่างเช่นกรณีที่เขาบอกว่ามี4กรณีที่เข้าข่ายในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือใช
0: ่
1: ก็คือ 1. เนี่ยหมายถึงว่าที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย
0: อ
1: ันนี้พอตีความได้ว่า
0: เป็นบ้านที่เราอยู่ใช่ไหมคะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยของเราบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมีน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่ามีทรัพย์สินเสียหายอย่างเงี้ยก็ไปลงได้นะครับ2ก็คือน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้ทรัพย์สินจะเสียหายหรือไม่เสียหายไม่เขาไม่ได้ดู
0: เกี่ยวแล้วใช่ไหมคะ
1: เขาดูแค่ว่า
0: เขาขายแล้วเนาะ
1: ใช่เขาดูแค่ว่ามันเกิน7วันนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือในอาคารของตัวเองบ้านเรือนอาจจะไม่โดนน้ำหรือว่าไม่เสียหายแต่ว่ามีน้ำล้อมรอบที่พักของตัวเองอ่ะ
0: ค่ะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างเงี้ย
1: คือออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าบ้านตัวเองจะไม่ได้ถูกน้ำขังแต่ออกไปไหนไม่ได้เกินกว่าอันนี้เขาบอกว่าเกินกว่า7วันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่อยู่แบบอาคารสูงๆอะไรแบบเนี้ยเช่าเขาเรียกว่าเช่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
0: ห้องเช่า
1: ใช่ห้องเช่าอะไรเนี่ยคือออกไปไหนไม่ได้นะครับออกไปไหนไม่ได้ถามว่าข้างบนน้ำท่วมถึงไหมมันก็ไม่ถึงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ลักษณะก็คือจะเหมือนลักษณะข้อ3นั่นแหละก็คืออยู่ที่พักอาศัยของเองแต่ว่าออกไปข้างนอกใช้เขาเรียกว่าดำรงชีวิต
0: ประจำวันไม่ได้
1: ไม่ได้นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับส่วนเงินที่เขาจะช่วยเหลือจะได้เมื่อไรอย่างไรอันนี้ต้องรอฟัง
0: ติดตามข่าวสาร
1: ติดตามข่าวอีกทีนึงเบื้องต้นก็คือเขาให้ลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับรู้สึกว่าเป็นสาระเยอะแต่ว่าเป็นประโยชน์นะ
0: เป็นประโยชน์ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้ก็สาระก็น่าจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเป็นรายการสีสัน
0: ชาติพันธุ
1: ์เพียงแต่ว่าชาติพันธุ์เราเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าประสบภัยลักษณะแบบนี้ก็
0: เยอะ
1: แล้วก็สิ่งที่ควรจะได้รับหรือว่าสิทธิ์ที่จะควรจะได้รับก็จำเป็นเราจึงมาพูดคุยแล้วก็
0: เล่าสู่กันฟัง
1: ใช่
0: ค่ะก็มีผู้ฟังเนาะ
1: มีด้วยใช่ไหม
0: ทาง Facebook สอบถามมาว่าอยากทราบว่าอาหารของพี่น้องกะเหรี่ยงและลาหูช่วงนี้มีอะไรบ้าง
1: โอเคเดี๋ยวช่วงต่อไป
0: เราจะมาพูดคุยกันเนาะ
1: มีของดีของเด็ดแน่นอนนะครับสำหรับ
0: เมนูเด็ดค่ะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ก็ไปฟังเพลงของพี่น้องที่ขอเข้ามาชื่อเพลงอะไรนะคะคุณกะปิ
1: ชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้ลืมไปแล้ว
0: แผลใหม่
1: แผลใหม่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มีคนขอฟังจาก TikTok
0: ใช่แผลใหม่นะคะของเหมียวรัชดาพรนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังดูนะคะว่าเป็นเพลงแนวไหนเพราะว่าตัวโบเองก็ไม่เคยฟังนะคะคุณกะปิเคยฟังไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยครับน่าจะเป็นแนวยุคใหม่หรืออะไรไม่แน่ใจนะลองฟังด
0: ูแต่เขาบอกว่า cover นะคะเป็น cover
1: แล้ว cover ใช่ไหม
0: ค่ะแต่ว่ามีคนดูถึง33 ล้าน
1: โอ้โห
0: ไปฟังกันนะคะ
1: ครับ

0: ค่ะเพลงที่ได้รับฟังไปนะคะชื่อเพลงว่าแผลใหม่นะคะก็เป็นเพลงที่พี่น้อง
1: กะเหรี่ยง
0: FC คุณกะปิขอเข้ามานะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอมาปุ๊บได้ฟังปั๊บ
0: ใช่ค่ะค่ะพี่น้องก็สามารถขอเพลงของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือว่าของพี่น้องลาหูขอเข้ามาได้นะคะ
1: ครับผม
0: ก็มีพี่น้องลาหูขอเข้ามาอยู่นะคะขอเพลงถึงเวลาทำนาแล้วตีมีจะตียากเก่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้นะคะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: พอดีพูดถึงเมื่อกี้มีคอมเมนต์เข้ามาว่าช่วงเนี้ยฤดูกาลเนี้ยเราชาติพันธุ์เราเนี้ยมีของเด็ดของอะไรที่แบบน่ากินบ้างอาหาร
0: อาหารเนาะ
1: ช่วงหน้าปลายฝนเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้าง
0: ของพี่น้องราหูเน
1: า
0: ะ
1: ราหูมีไหม
0: ค่ะก็มีค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลกินข้าวใหม่ของพี่น้องราหูนะคะ
1: กินข้าวใหม
0: ่กินข้าวใหม่ทุกปีประมาณตุลาถึงพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นเทศกาลกินข้าวใหม่ของพี่น้องกลุ่ม
1: เขากินกันเขากินกันเป็นครอบครัวหรือว่ากินทั้งหมู่บ้านหรือยังไงคร
0: ับ ค่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
1: ครับ
0: ประเพณีกินข้าวใหม่ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ราหูนะคะเราจะจัดขึ้นประมาณเดือนตุลาถึงพฤศจิกนะคะเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาใหม่เราจะนำผลผลิตที่เราได้มาใหม่นี่นะคะก่อนที่เราจะกินนะคะเราจะเอาไปให้ผู้สูงอายุหรือว่าเทพเจ้าที่ดูแลพืชผลของเราตลอดทั้งปีนี่นะคะให้เกิดพืชผลที่งดงามแล้วก็ได้ผลผลิตนะคะเราจะขอบพระคุณเทพเจ้าที่ดูแลค่ะโดยการเรียกนี่ว่ากินข้าวใหม่ก็เทศกาลกินข้าวใหม่นะคะเราจะกินกันเป็นบ้านก็ได้ค่ะ
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเราจะกินกันเป็นหมู่บ้านก็ได้ค่ะ
1: คือเขาไม่ได้บังคับว่า
0: ไม่ได้บังคับ
1: ว่าวันนี้จะต้องมีพิธีเกี่ยวกับกินข้าวใหม่ทั้งหมู่บ้านอะไรพวกนี้ไม่ได้บังคับ
0: ไม่มีค่ะแต่ว่าอยู่ที่คนในหมู่บ้านนะคะจะตกลงการคุยกันว่าเอ๊ะหมู่บ้านเราจะกินข้าวใหม่วันนี้ค่ะเขาก็จะตกลงกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าแต่ละบ้านเนี่ยต้องห่อข้าวพี่น้องราหูนะคะเวลาเข้านะคะเวลากินข้าวใหม่เราจะไม่ใส่ถ้วยนะคะเราจะใช้ใบตองที่อยู
1: ่เขาเรียกว่าใ
0: บใช่ค่ะเป็นใบไม้ที่อยู่ในลำห้วยเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆใบตองค่ะแต่ว่านั่นจะเหนียวมากเลยนะคะค่ะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรค
1: ่
0: ะ
1: ใบอะไรนะภาษาไทยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครคุ้นเคยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได
0: ้ใช่ใช่เราจะห่อข้าวในใบนั้นค่ะใบไม้อ่ะนะคล้ายๆใบตองอะค่ะแล้วก็จะห่อมาว่าแต่ละบ้านนี้แต่ละบ้านให้ห่อมา20ห่อ30ห่อเพื่อที่จะมารวมการเลี้ยงแขกต่างหมู่บ้านเน
1: ี่
0: ยค่ะก็จะเอาพืชผลที่เราปลูกนะคะจะเป็นข้าวโพดฟักทองถั่วหรือว่าข้าวสารที่เราได้มาใหม่นะคะเอาไปหุงแล้วก็มากินกันค่ะก็จะมีการฆ่าหมูฆ่าไก
1: ่มีอย่างนั้นด้วย
0: มีค่ะแล้วก็มาทำกับข้าวกินด้วยกันค่ะ
1: โอเค
0: แล้วก็เมนูเด็ดของพี่น้องลาหูเทศกาลกินข้าวใหม่เขาเรียกว่าสาจ้อยค่ะ
1: สาจ้อยคืออะไรครับเป็นเนื
0: ้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวก็ได้ค่ะ
1: อ
0: ยู่ที่เราเอามาทำนะคะก็วิธีทำนะคะก็เอาเนื้อหมูนะคะมาสับให้ละเอียดนะคะ
1: เหมือนลาบ
0: เหมือนลาบค่ะสับให้ละเอียดแต่ว่าเราจะมีเครื่องปรุงของเราก
1: ็
0: จะมีพริกข่าขิงแล้วก็ที่สำคัญนะคะของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่เอามาใส่ในสาจ้อยก็คือหอมหัวชูเขาเรียกว่าขาวๆใช่ไหมคะหัวชูใช่ไหมคะเอานั้นเอามาสับให้ละเอียดแล้วก็เข้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันคลุกให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ
1: สาจ้อยนี่ต้องกินดิบหรือว่ากินสุก
0: โอ้กินสุกค่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่กินดิบค่ะก็เอามาห่อในใบตองหรือว่าใบไม้เมื่อกี้ที่ว่านะคะเอามาห่อเป็นก้อนๆแล้วก็เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งนะคะเราจะส่วนใหญ่จะเอาไปนึ่งหมดเลยค่ะ
1: มันก็จะมีกลิ่น
0: หอมค่ะแล้วก็กินแล้วก็จะมี
1: สมุนไพรด้วย
0: มีสมุนไพรอยู่ในนั้นแล้วเมื่อก่อนนี่เราใส่ต้นมะกอก
1: มะกอกด้วย
0: ต้นมันนะคะที่เอาไปขุด
1: แ
0: ล้วเอามาสับเพื่อให้ไม่ให้เกิดท้องร่วงเขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญาสมุนไพรค่ะเวลาเรากินหมูหรือว่ากินข้าวใหม่นะคะถ้ากินหลายๆอย่างบางทีก็เกิดท้องร่วงปวดท้องขึ้นมา
1: จะแบบมีอาหารเยอะเกินอะไรแบบนี้
0: แล้วก็อาหารเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นไปได้ครับ
0: ก็จะใช้ภูมิปัญญาเอาต้นมะกอกเนี่ยค่ะที่ขุดมาที่อ่อนๆ อยู่นะคะเอามาสับเข้ากับสาจ้อยก็จะทำให้ไม่เกิดท้องร่วงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นภูมิปัญญานะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะมีน้ำพริก น้ำพริกของพี่น้องลาหูนะคะ
1: โ
0: อ้เขาบอกว่าน้ำพริกพี่น้องลาหูนี่แซ่บมากเผ็ดมาก
1: มีแฟนรายการกะเหรี่ยงคอมเมนต์เข้ามาใน TikTok บอกว่าถ้าเป็นกะเหรี่ยงเขาจะเรียกว่าที่ว่าใบอะไรนะที่อยู่ที่นั่นน่ะ
0: ลำห้วย
1: ลำห้วยนั่นน่ะเขาถ้าเป็นกะเหรี่ยงเขาจะเรียกว่าลาคือลา
0: ลาคือล
1: าก็คือเป็นใบชนิดนึงนั่นแหละภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าวิถีชีวิตใกล้เคียงกันนะครับในการหาอาหารแต่ที่นี้ของลาหูหมดหรือยังเมื่อกี
0: ้หมดแล้วค่ะมีน้ำพริก
1: หมดแล้วใช่ไหม
0: น้ำพริกค่ะ
1: โอเคของกะเหรี่ยงนี่นะช่วงเนี้ยคือกะเหรี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับป่าแล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าดังนั้นช่วงเวลานี้เขาก็จะหาพวกของที่อยู่ตามป่าไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะครับหรือว่าเป็นพวกแมงอะไรนะที่มันอยู่ในไม้ไผ่
0: รถด
1: ่วนอะไรอย่างนี้โอ้โหแบบอร่อยมาก
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่ามันจะของกินแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันนะคนกะเหรี่ยงเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าปลุกฝังกันนะครับว่าถ้าอยากจะกินของป่าเนี่ยเราก็ต้องรักษาป่า
0: ใช่ค่ะ
1: สมมติว่าอยากจะกินปลาก็ต้องรักษาต้นน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็เลยเขาก็เลยมีคำสุภาษิตที่แบบให้เราอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์ไม่พอต้องใช้ด้วยคืออยู่กับป่าได้แต่ต้องอนุรักษ์เสร็จต้องใช้ด้วยนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะพวกนี้แหละพวกรถด่วนอะไรเงี้ย
0: หน่อไม
1: ้หน่อไม้ใช่หน่อไม้นี่เวลาเขาก็จะมาทำเป็นข้าวเบอร์รู้จักข้าวเบอร์ไหม
0: เข้าใจค่ะเคยกินเพราะว่าคุณกะปิเคยทำมาให้กิน
1: หน่อไม้อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะ
1: หน่อไม้อร่อยกินมันก็ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าว่าเป็นโรคอะไรนะเขาเรียกว่า
0: โรคเกาต
1: ์โรคเกาต์นี่เขาบอกกินไม่ค่อยได้ใช่ไหม
0: ใช่โรคเกาต์หรือว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะกินหน่อไม้ไม่ค่อยจะได้นะคะ
1: พอดีกะปิกินซัดแบบหมดทุกอย่างเลยก็เลย
0: ว่าเป็นคนไม่มีโรคอะไรเลย
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับ อะไรที่ขวางหน้าอะไรที่เป็นของกินใส่หมดตอนนี้น้ำหนัก80กว่าแล้วจากเดิมที่ตอนแรกมาเขาเรียกว่ามาทำงานที่นี่นะ น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ67นี
0: ่ตอนนี้
1: 80
0: โอ้โหเจริญอาหารนะ
1: ครับก็ถ้าใครอยากจะกินรถด่วนอะไรพวกเนี้ยก็ลองขึ้นไปสัมผัสวิถีชีวิตบนดอยได
0: ้เนาะ
1: ช่วงเนี้ยช่วงนี้กำลังมีพอดีเลยแต่มันแพงนะ
0: โอ้กิโลละ6-700นะคะ
1: มันแพง
0: เดี๋ยวนี
1: ้หายาก
0: สั่งออนไลน์ก็ได้แล้วค่ะคุณกะปิ
1: แต่มันเป็นของหายาก
0: ใช่ค่ะถ้าเราดูไม่เป็นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าต้นไม้ไผ่นะต้นจะมีรถด่วนนะคะ
1: ต้องดูเป็นด้วย
0: ต้องดูเป็นแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ว่าต้นเนี้ยจะมีรถด่วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ คนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาจะรู้เลยค่ะแต่ถ้าคนดูไม่เป็นเนี่ยเราฟันต้นไผ่ไปกี่ต้นก็ไม่เจอนะคะค่ะเขาจะอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นบล็อกเหรอเขาจะอยู่เป็นอะไรนะต้นไม้ไผ่มันจะมีเป็นเงี้ยภาษาไทยก็ไม่เก่งซะด้วยเนาะ
1: มีเงี้ยลำไม้ไผ่ใช่อะไรนะเปลี่ยนอะไรนะ
0: เป็นบ้องบ้อง
1: บ้องบ้องนั่นแหละเป็นบ้องบ้องเนี่ยเห็นไหมโอ้สนุกสนานดีเหมือนกันนะครับกับภาษากลางภาษาไทยที่เราใช้ก็รายการสีสันชาติพันธ
0: ุ์ใช่
1: นะครับก็อาจจะในเรื่องของการสื่อสารภาษาไทยก็อาจจะไม่ค่อยถูกหลักซะ 100% นะครับ 100% แต่มันคือวัตถุประสงค์จริง

0: อยู่นะคะติมีติยาเกาแปลว่าถึงเวลาฤดูการปลูกข้าวแล้วก็เขาจะร้องแต่งเป็นเพลงปลูกข้าวเกี่ยวข้าวแล้วกินข้าวใหม่เลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ไปฟังเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าข่าวต้นชั่วโมงก่อนเนาะ
1: ข่าวต้นชั่วโมง
0: ใช่แ
1: ล้วโอ้ทำไมเวลาไปเร็วจังเลยเนี่ยกำลังคุยสนุกอยู่เลยทุกคน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เราจะรับสัญญาณก่อนที่จะรับสัญญาณก็น่าอาจจะก็อาจจะได้ฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลง
0: ค่ะก็จะเปิดเพลงทิ้งท้ายไว้แล้วก็รับสัญญาณเลยนะคะก็กลับมาพบกันในชั่วโมงที่2
1: ประมาณบ่าย2 7นาทีประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวคุณกะปิจะมานั่งคุมตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณโบจะไปนั่งฝั่งนู้นต่อ
1: ได้ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าเพิ่งไปไหน
0: ใช่ใช่
1: อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียม

0: ำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้ว
3: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นต้นส่วนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายโดยปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กองทุนยุติธรรมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำช่วยประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินลดหย่อนภาษีได้2เท่านายวรพลชินเพชรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดเผยว่ากองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานเกี่ยวกับคดีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งทั้งนี้กองทุนยุติธรรมยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร111กด77และแฟนเพจ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมศาลออสเตรเลียปฏิเสธการประกันตัวของผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ก่อเหตุเพศชายวัย18ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนที่รวมกันเพื่อส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นนิวคาสเซิลไนท์ในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนถูกศาลปฏิเสธการประกันตัวและถูกตั้งข้อหาอีกหลายกระทงอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านนายเดวิดวาเดลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียระบุว่ารถยนต์ของชายคนดังกล่าวขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติก่อนจะสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมอำลาทีมรักบี้นี้ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนครซิดนีย์เพื่อแข่งขันรักบี้รอบชิงชนะเลิศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: โอ้ไม่ชอบเปอร์
7: เนาะทรง
6: คว้าคว้า
7: บังสุงค่า
8: อุดูธรรมา
7: อบูดาจ้า
6: เปิดโลกกว้าง
7: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
9: ประเพณี
7: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
6: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
10: สีสันชาติพันธุ
7: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
11: ทางคลื่น AM1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
10: ่แล้ว

0: ได้ฟังเพลงของพี่น้องปกยอไปแล้วนะคะก็จะให้คุณกะปิได้แปลความหมายนิดนึงนะคะว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไร
1: คุณโบแปลไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าฟังไม่ออก
1: ฟังไม่ออกนะ เพลงนี้นะครับก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับ หลังข่าวบ่าย2ก็เพลงนี้ความหมายก็ดีนะพบรักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมันจะมีทางแยกอยู่ที่หนึ่งชื่อเพลงมันก็จะบอกว่าเป็นทางแยกทางแยกอะไรนะช้ำๆอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: ทางแยกแห่งความช้ำ
1: เออ
0: แสดงว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอกหักสิ
1: คือมันมีใช่ครับเป็นเพลงอกหักมันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือทุ่งบัวตอง
0: ทุ่ง
1: ดอกบัวตองเนี่ยและตรงนั้นมันจะมีทางแยกที่สวยแล้วก็มันจะมีทางแยกเข้าไประหว่างเชียงใหม่กับแม่เสรียงแล้วก็ไปทางทุ่งบัวตองทีเนี้ยเขาก็เหมือนลักษณะว่านัดสาวนะครับคุยกันนัดผู้หญิงไว้ว่าเราจะไปเจอกันที่ทางแยกพื้นที่บริเวณของทุ่งดอกบัวตองนะอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราไปก็ปรากฏว่าไปแค่คนเดียวเพียงลำพังนะครับ
0: ก็เลยช้ำ
1: ช้ำเพราะว่า
0: ช้ำใจ
1: ผู้หญิงก็อาจจะไม่ได้หลอกหรอกแต่ไม่ได้ไปแค่นั้นเองไม่ได้หลอกผู้ชายแต่ไม่ได้ไปแค่นั้นเอง
0: ก็เหมือน
1: หลอกไหม
0: คล้ายๆหลอกนะแต่ก็ไม่เชิงกับว่าหลอกเนาะแต่มันก็คล้ายๆเนาะค่ะ
1: ไม่ได้หลอกแต่ไม่ได้ไปตามนัด
0: ค่ะไม่ได้หลอกแต่ไม่ได้ไปค่ะก็นี่ก็เป็นพี่น้องเพลงพี่น้องปกยอเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยกลายเป็นเพลงที่ออกมาว่าโอ้ช้ำรักที่ทางแยกแม่ฮ่องสอนทุ่งบัวตองประมาณนี
0: ้โอ้เพราะมาเลยเหมาะกับคนที่กำลังอกหักเนาะ
1: ใช่ พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวช่วงเวลาเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าฝนมันก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่หมดนะ
0: ยังไม่หมดค่ะแต่ว่าเป็นช่วงฤดูปลายฝนแล้วนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ก็น่าจะเปิดแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวละ
0: ตัวแล้ว
1: เพราะว่าเช้าๆมาอากาศก็ดีนะเชียงใหม
0: ่ใช่ค่ะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้มีหมอกมาแล้วนะคุณกะปิ
1: มีลมเย็นๆมา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับแต่ว่ายังชะล่าใจไม่ได้เพราะว่าถ้าดูจากข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือเชียงใหม่เนี่ยปกติบรรยากาศมันก็ดีตลอดทั้งปีอยู่แล้วแหละ โดยเฉพาะช่วงที่กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยนาขั้นบันไดเนี่ยโอ้โห
0: สวย
1: เคยไปไหมที
0: ่
1: ที่อำเภอจอมทองด้วย
0: เคย
1: ได้ยินป่าปงเปียงไหม
0: ใช่ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอะค่ะ
1: ถ้าไปทางดอยอินทนนท์เนี่ยจะมีนาขั้นบันไดเยอะนะครับนอกจากเราจะไปสักการะเขาเรียกว่าพระธาต
0: ุ
1: เราก็จะได้ไปแวะพักนอนที่บริเวณข้างทางที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
0: เป็นโฮมสเตย์แล้ว
1: โฮมสเตย
0: ์
1: ปักปักกันยอนหรือว่ากระเรียงก็เยอะ
0: เยอะใช่ไหม
1: นะครับนาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงก็คือเขาเรียกว่าหมู่บ้านแม่กลางหลวง
0: ค่ะ
1: สวยมากทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ตอนนี้สามารถเข้าไปค้นหาได้นะเป็นช่วงเวลาที่นี่แหละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประมาณสักเดือนถึงเดือนพฤศจิกายนนะแนะนำใหลองไปเข้าไปค้นหาใน Google อะไรแล้วก็ไปสัมผัสดูได้อากาศเย็นสบายครับ
0: ค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ทางอำเภอ
1: จอมทอง
0: ค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะพี่น้องท่านใดที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมไปแวะไปเที่ยวไปชมนะคะ
1: ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังจะต้องเฝ้าเขาเรียกว่าติดตามข่าว
0: พยากรณ์อากาศ
1: ตลอดเวลาเพราะว่ามันยังมีฝนอยู่นะ
0: ใช่ค่ะกรมอุตุแจ้งมาว่าวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะจะมีพายุฤดูฝนเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็จะทำให้ภาคเหนือหรือว่าภาคกลางหรือว่าประเทศของเรา
1: อ๋อทั่วประเทศเลย
0: ค่ะฝนตกหนักบางที่อาจจะมีพายุด้วยนะคะคุณกะปิค่ะก็ให้เตรียมเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือรู้สึกว่าจะโดนภาคเหนือก่อนนะคะวันที่4ค่ะ
1: อันนี้คือข่าวจากกรมอุตุ
0: ค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงด้วยแล้วก็หลังจากที่ฝนตกรอบนี้แล้วอากาศจะเปลี่ยนไปนะคะจะมีอากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นปลายฤดูฝนเนาะก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวไม่แน่ใจว่าปีนี้คุณกะปิคิดว่าหนาวไหมคะ
1: ก็คิดว่าน่าจะหนาวอยู่นะเพราะว่าฝนเยอะ
0: ฝนเยอะใช่ไหม
1: เวลาปีไหนที่ฝนเยอะเนี่ยคิดว่าอากาศก็น่าจะถ้าช่วงฤดูหนาวจริงๆก็น่าจะหนาวอยู
0: ่
1: น่าจะโดยเฉพาะบนดอยบนเขาเรียกว่าป่าใหญ่อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะพี่น้องบนดอยเนาะก็เขาก็ขาดแคลนผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยเสื้อกันหนาวเนาะพี่น้องที่อยู่บนดอยนะคะก็ถ้าฤดูหนาวเนี่ยจะหนาวมากถ้าใครอยากจะไปสัมผัสนะคะหมอกนะคะก็สามารถไปเที่ยวบนดอยได้นะคะ
1: มันมีเยอะสถานที
0: ่มาก
1: ใช่แล้วก็ถ้าใครมาเชียงใหม่อ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าใครมาเชียงใหม่เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสถานที่ที่แนะนำมีเยอะมาก
0: จะขึ้นเขาหรือว่าลงน้ำก็ได้
1: ใช่มันมีอะไรแปลกๆเยอะนะที่บางคนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสโดยเฉพาะคนที่อยู่ภาคกลางนะครับคนกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยอย่างเช่นการเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบมบูราฟติ้งมันคือการพายเรือที่เขาทำมาจากไม้ไผ่แล้วก็มันเป็นล่องเขาเรียกว่าล่องแพใช่ไหมภาษาไทย
0: ล่องแพใช่ใช
1: ่ใช่เนี่ยสิ่งแปลกๆพวกเนี้ยหลายคนก็ยังไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยสัมผัสเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาจะล่องไปตามแม่น้ำนะครับแล้วก็ระหว่างข้างๆทางก็จะมีซุ้มอาหารอะไรอย่างเงี้ยมีที่ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
0: ปัจจุบันก็พี่น้องชาติพันธุ์เราก็เปิดโฮมสเตย์กันเยอะนะคะโฮมสเตย์ก็คือการเปิดบ้านรับแขกใช่ไหมคะแต่ว่าเราไปใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าของบ้านใช่ไหมคะคุณกะปิโฮมสเตย์คือ
1: มันก็เหมือนเราไปใช้วิถีชีวิตกับชาวบ้านเวลาเขาทำอาหารทำกินอะไรเราก็ต้องทำกับเขาช่วยเขาอะไรอย่างนี้ใช่
0: ใช
1: ่ถ้าอยากให้เขาเรียกว่าได้รสชาติของการใช้ชีวิตที่โฮมสเตย์นะแต่ถ้าไปในลักษณะอีกแบบนึงก็คือรีสอร์ทอะไรพวกนี้เขาก็จะมีพนักงาน
0: บริการ
1: ให้แต่ถ้าเป็นโฮมสเตย์ช่วยกันนะครับ
0: ต้องไปอยู่กับชาวบ้าน
1: ปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปสัมผัสชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราก็จะได้เจอของจริงเน
1: า
0: ะ
1: เรานัดชาติพันธุ์เราเนี่ยที่สถานีเราไปกันสักครั้งไหม
0: ก็ที่ใกล้ๆเนาะที่แม่แตงนี่นะคะก็จะมีหมู่บ้านห้วยกุ๊กกั๊บเคยได้ยินไหมคะคุณกะปิ
1: เคย
0: โอ้ตรงนั้นทางไม่ดีเลยนะ
1: แ
0: ต่ว่าคนไปเที่ยวเยอะเขาไปเอาบรรยากาศค่ะ
1: เคยไปไหม
0: เคยไปนอน1คืนก็โอ้มีหมอกสวยมากเหมือนอยู่บนท้องฟ้าเลยค่ะ
1: ห้วยอะไรนะ
0: ห้วยกุ๊กกั๊บ
1: กุ๊กกั๊บเหรอ
0: ใช่เปิดโฮมสเตย์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูอยู่ตรงนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูหมดเลยแต่ว่าคนพื้นราบเนาะแล้วก็คนภาคอื่นก็มาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโฮมสเตย์
1: คุณผู้ฟังที่อยู่ทางกทมหรืออยู่ภาคใต้หรืออยู่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนืออะไรพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยสามารถถามส่วนตัวผมเลยก็ได้นะเพราะว่าพอที่จะมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเยอะอยู
0: ่
1: นะครับเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเส้นทางถนนหนทางเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจอะไรพวกเนี้ยก
0: ็สามารถ
1: ที ่ถามส่วนตัวมาเลยก็ได
0: ้
1: ครับถามที่นี่แหละดีเจกะปินี่แหละถามมาได้เลยครับ
0: ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือเนาะโดยเฉพาะถ้าอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นี่คือต้องขึ้นดอยเนาะเราจะได้สัมผัสจริงๆค่ะไม่ใช่เห็นแต่ใน YouTube หรือว่าในอะไรนะใน Facebook เนาะแต่ว่าเราสามารถไปสัมผัสด้วยตัวเองได้นะคะก็จะได้อรรถรสอีกแบบนึงนะคะได้สัมผัสวิถีชีวิตจริงอะค่ะ
1: คนข้างล่างก็อยากจะมาเที่ยวบนเขาคนบนเขาก็อยากจะไปสัมผัสพวกทะเลยังไงแบบนี
0: ้อย่างพี่น้องบนดอยอยากไปทะเลนะอ
1: ยากไปแบบนั้นใช
0: ่คุณกะปิมีพี่น้องลาหูหลายคนนะยังไม่เคยไปทะเลยังไม่เคยไปสัมผัสน้ำทะเล
1: เมื่อก่อนกะปิไปครั้งแรกไปสัมผัสทะเล
0: ตื
1: ่นเต้นแล้วก็เขาบอกน
0: ะ
1: เขาบอกว่าน้ำทะเลนี่มันเค็ม
0: แล้วไปชิมหรือยัง
1: ชิมชิมด้วยชิมเราสงสัยไงว่า
0: จริงหรือเปล่า
1: เขาโกหกเราหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยเรายังไม่ทันได้ไปเล่นน้ำอะไรนะเราแค่ลงไปเหยียบสัมผัสแล้วก็นั่นแหละก็ใช้มือตวงเขาเรียกว่าตักขึ้นมาแล้วก็ลองแต่ลิ้นแต่โอ้เค็
0: มจริ ง
1: เค็มมากนะครับก็เค็มเหมือนเกลือนั่นแหละครั้งแรกในการสัมผัสน้ำทะเลคิดว่าหลายคนก็น่าจะ น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะทำเหมือนกะปิ
0: กะปิ
1: คิดว่านะ
0: เพราะว่าครั้งแรกที่โบไปทะเลโบก็เหมือนกันค่ะอยากจะไปทดสอบดูว่าที่เขาพูดกันเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไปชิมดูอยู่นะคุณกะปิ
1: ก็ชิมเหมือนกันใช่ไหม
0: ชิมเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่แต่บนดอยเนาะเราไม่เคยเห็นน้ำทะเลแล้วก็ไม่คิดว่าจะเค็มอย่างที่เขาว่ากันเนาะแต่สุดท้ายก็เราก็ได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็เค็มจริงค่ะ
1: แต่ว่าโอ้โหมันสวยเนาะ
0: สวย
1: กว้างใหญ่แล้วก
0: ็แต่ว่าพี่น้องที่อยู่ภาคกลางหรือว่าในเมืองกรุงเทพเนาะก็อยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตบนดอยอากาศบนดอยนี่เย็นตลอดปีนะคะส่วนใหญ่เย็นนะคะโดยเฉพาะดอยอ่างขางเนาะเย็นมากก็มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อยู่นะคะ
1: ครับช่วงเนี้ยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยแนะนำคนที่อยากจะท่องเที่ยวบนเขาบนดอยก็มาเริ่มทยอยกันมาได้เลย
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูก็จะมีเทศกาลกินข้าวใหม่ก็วันเสาร์นี้นะคะพรุ่งนี้แล้วว
1: ันเสาร์นี้พรุ่งนี้เหร
0: อพรุ่งนี้ก็มีหลายหมู่บ้านที่กินข้าวใหม่นะคะก็มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านก็เชิญดีเจโบไปร่วมอยู่นะคะก
1: ็
0: พรุ่งนี้ก็จะมีที่แม่นะเชียงดาว
1: แม่นะอำเภอเชีย
0: งดาว
1: แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปที่แบบเป็นคนพื้นราบอะไรแบบนี้อยากจะไปสัมผัสไปได้ใช่ไหม
0: เขายินดีต้อนรับมากเลยค่ะเพราะว่าเขาดีใจที่มีแขกมาถือว่าจะได้พรเยอะถ้ามีคนมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่เกษตรพัฒนาที่อำเภอสันทรายก็จะมี
1: สันทรายนี่เอง
0: ใช่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูอยู่หลายหมู่บ้านเลยนะคะแถวเกษตรพัฒนาหลังมอไม่โจ
1: ้
0: เยอะค่ะก็เสาร์นี้ก็จะมีหมู่บ้านไทยลาหูแดงเขาจะกินข้าวใหม
1: ่
0: เขาก็เชิญมาอยู่แล้วก็อีกอาทิตย์ถัดไปทุกวันเสาร์นี่จะมีกินข้าวใหม่ตลอดเลยค่ะตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงพฤศจิกก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะพี่น้อง
1: กินฟรี
0: กินฟรีค่ะ
1: กินฟรีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเรามีอาหารต้อนรับอย่างดีเลยนะคะแล้วแค่กินยังไม่พอนะคะเราจะให้ของฝากไปด้วย
1: มีเต้นไอ้ที่อะไรนะที่เป็น
0: มีค่ะมีเต้นร้องเพลง
1: เขาเรียกว่าเต้นจักขึใช่ไหม
0: ไม่เต้นจักขึอันนี้คือเต้นสารเต้นประกอบเพลงก็คือ
1: มีเหมือนกัน
0: ก็เต้นสารเสริญเทพเจ้าที่ดูแลพืชผลตลอดปีให้เราได้กินอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเต้นสนุกสนานร้องเพลงค่ะแล้วก็ไปกินอย่างเดียวไม่พอนะคุณกะปิเขาจะมีห่อให้ด้วย
1: ห่อกลับบ้าน
0: ห่อกลับบ้าน
1: โอ้โห
0: จะมีบางที่ก็จะเป็นเนื้อหมูสาจ้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะห่อให้แล้วก็จะมีพืชผลทางเกษตรก็จะมีแตงดอยถั่วฟักทองอย่างเงี้ยค่ะพืชผลที่เขาปลูกมาที่เขาถวายที่โบสถ์นะคะเขาก็จะแบ่งให้พี่น้องที่มาร่วมค่ะกินข้าวใหม่ก็จะได้ของกินกลับไปเต็มเลยค่ะโดยเฉพาะแถวอำเภอเชียงดาวเนาะบ้านหนองเขียวฝั่งนู้นนะคะก็จะมีอะโวคาโดเยอะมาก
1: ช่วงนี้อะโวคาโดเยอะ
0: เยอะอยู่ค่ะยังมีอยู่ค่ะก็ถ้าเราไปกินข้าวใหม่ก็จะได้แตงดอยอะโวคาโด
1: กลับบ้านด้วย
0: ถั่วลิสง
1: ถั่วลิสง
0: ใช่ค่ะจะมีแบบนั้นนะคะก็พี่น้องเราก็จะแบ่งปันกันนี่นะคะ
1: ไม่แน่กับปีอาจจะหาเวลาไปแวบ
0: ไปเที่ยวได้ค่ะเขาจะดีใจมากค่ะถ้าเราไปค่ะ
1: เราต้องบอกเขาด้วยว่าเราเป็นผู้จัดรายการนะอย่าง
0: น
1: ี้ไหมหรือว่าไม่ต้องบอก
0: ค่ะบอกดีค่ะเพราะเขาจะต้อนรับอย่างดีค่ะพี่น้องชาติพันธุ์นะคะเวลาแขกมาเราจะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็เรามีรอยยิ้มการจับมือทักทายกันค่ะให้เป็นมิตรอย่างนี้ค่ะก็ไปที่ไหนก็เขาจะถามว่ากินข้าวหรือยังก็จะมีอาหารข้าวปลาอาหารเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวจะนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของกะเหรี่ยงให้คุณโบได้รับรู้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟัง
0: ไม่ใช่แค่คุณโบเนาะคุณผู้ฟังทั้งหมดด้วย
1: ทุกคนด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวจะเกี่ยวกับการแต่งกายดีกว่
0: า
1: เพราะว่ามันมีความแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น
0: ๆได้ค่ะค่ะถ้างั้นก็ตอนนี้มีพี่น้องลาหูขอเพลงเข้ามาเนาะเตเปาะเกาะมองกา
1: อะไรนะครับ
0: เตเปาะเกาะมองกา
1: แปลว่า
0: อยากจะเจออีกสักครั้งเป็นเพลงเก่านะคะเป็นเพลงเก่าเก่ามากสมัยตั้งแต่โบเป็นเด็กอยู่เลยนะคะแต่ว่าเพลงนี้มีความหมายลึกซึ้งแล้วก็คนที่ร้องนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่อายุเยอะแล้ว
1: เท่าพวกเราหรือว่าม
0: ากกว่าค่ะมากกว่าพวกเราย
1: ุคเก่าย
0: ุคเก่าค่ะ
1: okay,
0: นี่ก็ชื่อเพลงนะคะตีเปาะเกาะหมองกาแปลว่าอยากจะเจอกันอีกสักครั้งนะคะเราไปฟังเพลงของพี่น้องลาหูกันนะคะมีพี่น้องลาหูทาง Facebook ขอเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะ
1: ครับผม

0: ค่ะก็ได้ฟังเพลงของพี่น้องปกยอไปแล้วนะคะแกงข้าวเบอะ
1: ใช่ครับชื่อเพลงว่าแกงข้าวเบอะคือมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารประจำของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงไม่ว่าจะมีงานไหนๆก็ตามนะครับเขาก็จะมีการทำแกงข้าวเบอะหน้าตาของแกงข้าวเบอะอาจจะคล้ายๆข้าวต้มนะคร
0: ับ ข้าวต้ม
1: ใช่หน้าตาจะเป็นอย่างนั้นหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยดีนะหน้าตาดูไม่ค่อยน่าทานสักเท่าไหร่แต่อร่อยมาก
0: น่าจะเหมือนกับของลาหูก็มีนะลาหูเรียกว่ากะแนะ
1: อาจจะใช
0: ่ใช่อันนี้ข้าวเบอะอันนี้กะแนะก็เหมือนข้าวต้มนั่นแหละเป็นโจ๊กอะค่ะแต่ว่าเราใส่ไก
1: ่นั่นแหละอันนี้เราจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เลยมีอะไรก็ใส่อร่อยครับชื่อเพลงว่าแกงข้าวเบอ
0: ะ
1: นะครับเมื่อกี้ช่วงที่แล้วเกริ่นนำไปแล้วว่าช่วงต่อไปจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่อนะครับซึ่งของคุณโบวัฒนธรรมของชาวลาหูก็มีเหมือนกันแต
0: ่
1: ทีนี้เรามีเวลาเหลือประมาณ20นาทีนะเราจะพยายามแบ่งเวลาให้เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันให้ได้ครบทั้ง2ชาติพันธุ์นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ก็คืออย่างนี้นะครับวัฒนธรรมอันดีงามของกะเหรี่ยงมันจะมีที่แปลกเขาเรียกว่าไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อื่น
0: แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น
1: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนั่นก็คือการแต่งกายนะครับปกติเนี่ยการแต่งกายถ้าเป็นชาติพันธุ์อื่นๆมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าผู้หญิงก็จะมีของผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะมีของชุดผู้ชายแค่นั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแค่นั้นแต่ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยใครที่กำลังรับฟังอยู่นะคนที่เป็นคนพื้นราบคนไทยนะครับที่กำลังรับฟัง
0: คนชาติพันธุ์อื่น
1: หรือชาติพันธุ์อื่นนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือมันเป็นอย่างนี้กะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะมีชุดอยู่3ชุดนะครับชุดผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสั้นที่เป็นสีแดงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการพัฒนาขึ้นเป็นหลากหลายสีแล้วก็มีการใส่กางเกงภาษาคำเมืองเขาเรียกว่าเตี่ยวสะด
0: อเตี่ยวสะดอค่ะ
1: เตี่ยวสะดอภาษาไทย
0: ก็ใส่แบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะกางเกงอันนั้นแ
0: หละกางเกงสะดอเนี่ยแหละค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือใส่ท่อนบนเนี่ยจะเป็นเสื้อแล้วก็ท่อนล่างจะเป็นกางเกงสีดำ
0: สะดอ
1: ใช่
0: สีดำ
1: ส่วนใหญ่เป็นสีดำอันนี้คือชุดของผู้ชายนะใส่แบบเรียบง่ายไม่มีเขาเรียกว่าถ
0: ุ
1: งนะถุงที่ใส่เนี่ยมันไม่มีมันจะคือเราจะใส่ด้าน
0: กระเป๋า
1: ใช่กระเป๋าเสื้อไม่มีมันจะใส่ด้านไหนก็ได้สมมติว่าเรารีบเนี่ยเราจะใส่กลับด้านหน้าหลังก็ไม่เป็นไร
0: แต่ว่าจะเป็นผ้าทอใช่ไหมคะ
1: จะเป็นผ้าทอ
0: แล้วจะมีรอยเย็บไหมคะ
1: มีรอยเย็บเป็นเอกลักษณ์ของกะเหรี่ยงอยู
0: ่งั้นทั้งใส่กลับด้านก็เห็นรอยเย็บสิคะ
1: เห็นแต่ว่ามันดูดีหมดเลยใส่ด้านไหนก็ดูดี
0: ครับกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นการประดับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ทีเนี้ยอันนั้นของผู้ชายนะแต่ผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ชุดน
0: ะ
1: เพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของกะเหรี่ยงเนี่ยมันจะมีการบ่งบอกถึงสถานภาพเขาจะให้บ่งบอกไปเลยว่าถ้าเกิดคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะต้องแต่งชุดแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดคุณยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคุณจะต้องใส่ชุดแบบไหนเขาจะ
0: สำหรับบ่งบอกสถานะ
1: สำหรับผู้หญิงเขาจะบ่งบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ
0: ันนี้คือกุศโลบายที่ให้ผู้หญิงที่เป็นสาวทั้งหลายรักษาความบริสุทธิ์หรือเปล่าคะเนี่ย
1: มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
0: น่าคิดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือจริงๆเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามก็คือเขาเหมือนลักษณะเป็นกุศโลบายในการเซฟการผิดลูกเมียด้วย
0: เมียเขาด้วย
1: ใช่ประมาณนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นอ่ะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็เขาจะมีชุดของเขาก็เป็นชุดแบบสีขาวยาว
0: ยาวเป็นสีอื่นได้ไหม
1: สมัยนี้มีประยุกต
0: ์
1: แต่ถ้าเป็นดั้งเดิมจริงๆจะต้องเป็นสีขาว
0: อย่างเดียว
1: ใช่เขาเรียกว่าเชวา
0: แล้วมันจะมีที่ประดับได้เป็นสีอื่นได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: อันนั้นได้แต่ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าทั้งตัวเนี่ยจะเป็นสีขาวเสียมากกว่า
0: สื่อถึงความบริสุทธิ์
1: สื่อถึงความบริสุทธิ์ที่แบบยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยคนผู้หญิงที่แต่งชุดแบบเนี้ยก็คือสามารถที่จะถ้าเราเป็นหนุ่มๆใช่ไหมล่ะ
0: ไปจีบก็เลือกง่าย
1: ไปจีบเขาก็จะโอ้รู้ว่าอันนี้คือเขายังโสดอยู่นะ
0: ยังไม่ได้แต่งงาน
1: เขายังไม่ได้แต่งงานนะ
0: แต่อันนี้คือแต่งงานแล้ว
1: แล้ว อันนี้คือเสื้อยาวๆนะจะเป็นแบบยาว
0: ๆ
1: ตั้งแต่ไหล่ลงไปคุมไปจนถึงข้อเข่าเลย นะครับ
0: แต่เป็นผ้าทอใช่ไหมคะ
1: ผ้าทอหมดเลยเป็นผ้าทอมือนะครับอันนี้คืออ
0: ันนี้สงสัยนิดหนึ่งค่ะคุณกะปิ
1: ครับ
0: ค่ะผ้าทอยาวๆขนาดนี้เป็นการทอหนึ่งผืนหรือว่าเอาสองผืนมาประกบกันคะชุดยาวๆค่ะ
1: จำไม่ผิดเขาจะทำสองผืนเหมือนกันนะ
0: แล้วก็มาประกบกันใช่ไหมคะ
1: เขาจะทำสองผืนแล้วก็มาเย็บต่อกันประมาณนั้นคือไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอันนี้แต่เคยเห็นรู้สึกว่าเขา
0: ลืมไปว่าคุณกะปิเป็นผู้ชายเนาะไม่ได้ทอผ้าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอย่างเราเป็นผู้หญิงเราทอผ้าเป็น
1: แต่เคยเห็นนะ เขาจะทำสองเขาทอสองแผ่นอะสองแผ่นใหญ่ๆ
0: สองผืนแล้วก็เอามาประกบก
1: ัน ใช่อันนั้นของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ที่นี่มันจะมีการแบ่งแยกก็คือคนที่แต่งงานแล้วเขาก็จะต้องเปลี่ยนชุดใหม
0: ่รูปแบบการแต่งกาย
1: ใช่แต่งกายต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่เขากะเหรี่ยงเขาเรียกว่าเชซูก็คือเสื้อสีดำ
0: ได้คำใหม่แล้วเชซู
1: ซูแปลว่าดำเชฟแปลว่าเสื้อ
0: แชแปลว่าเสื้อ
1: เชซูก็คือเสื้อสีดำเนี่ยคนที่แต่งงานแล้วจะต้องใส่เชซูแล้วก็มีผ้าถุงที่เป็นสีดำก็ได้สีแดงก็ได
0: ้แต่จะเป็นผ้าทอใช่ไหมคะ
1: แต่จะเป็นผ้าทอแล้วก็แต่งงานแล้วเนี่ยใส่ไม่ใช่ยาวแล้วนะไม่ใช่เชซูยาวแล้วนะเชซูที่เป็นเสื้อดำที่แบบสั้นถึง
0: เอวเหรอคะ
1: เอวแล้วก็มีผ้าถุงนุ่งผ้าถุงอันเนี้ยถ้าเกิดผู้ชายหรือว่าหนุ่มที่ไปเห็นต่อให้เขาจะหน้าตาสวยแค่ไหนน่ารักแค่ไหนหมายความว่าเขามีครอบครัวแล้ว
0: ค่ะคุณกะปิแล้วอย่างบางคนเนาะเขาแต่งงานแล้วหย่าอย่างเงี้ยเป็นแม่ไม้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครูก็ไม่รู้สิว่าเขาหาคู่ชีวิตใหม่ได้
1: จารีตประเพณีเนี่ยจารีตประเพณีของกะเหรี่ยงดั้งเดิมเนี่ยแต่งงานแล้วจะกลับมาใส่เป็นแบบสาวโสดอะไรไม่ได้แต่งงานไม่ได้นะ
0: แล้วแม่ไม้จะทำยังไงจะหาสามีใหม่ยังไง
1: แม่ไม้เนี่ยคือถ้าเราอยากจะมีความรักใหม่ใช่ไหมมีรักครั้งใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องแต่งชุดเป็นที่แต่งงานแล้วตามจารีตประเพณีนะ
0: แต่ต้องไปบอกเขาว่าฉันเป็นแม่ไม้
1: ใช่บอกเขาตรงๆไปเลยใช่ฉันไม่มีสามีแล้วสามีของฉันตายไปแล้วอะไรก็
0: ว
1: ่
0: าไป
1: อย่าไปแล้วก็ว่ากันไปแต่เขาจะไม่มีสิทธิ์กลับมาใส่ชุดที่เป็นขาวบริสุทธิ์แบบนี
0: ้
1: อันนี้คือจริตประเพณี
0: ของกะเหรี่ยง
1: ของกะเหรี่ยงครับมันเป็นการเหมือนลักษณะก็คือ
0: เป็น
1: มันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่เซฟเพื่อไม่ให้เกิดการผิดลูกผิดเมียนั่นแหละ
0: ดีมากเลยค่ะเป็นประเพณีที่งดงามเนาะควรจะรักษาไว้
1: เพราะฉะนั้นนะจะบอกว่าผู้ชายนะครับถ้าจะไปจีบสาวกะเหรี่ยงนะก็ดูที่การแต่งกายนะครับแต่งกายถ้าเป็นเสื้อสีขาวยาวอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะมีแฟนแล้วก็ต้องถามเขาแต่ว่ามีแฟนไม่ผิดมีแฟนยังไม่ต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดเป็นชุดที่แต่งงานแล้วเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงาน
0: มีแฟนเฉย
1: ๆมีแฟนเนี่ยยังเป็นสาวอยู่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ย
0: ถือว่าเป็นสาวอยู
1: ่ยังสาวอยู่ก็ยังใส่ได้
0: ใส่ได้เหมือนเดิม
1: แต่หลังๆมายุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอาจจะเอาไปใช้ในยามเขาเรียกว่ายามจำเป็นนะครับอย่างเช่นคนที่แต่งงานแล้วแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดาราเขาเป็นศิลปินถูกเขาเรียกว่าถูกกำกับบทที่จะต้องแสดง
0: อ๋อเป็นบทแสดงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กำกับบทที่จะต้องแสดงเป็นสาวอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะใส่ในช่วงที่การแสดงอะได้
0: เท่านั้น
1: ได้ก็แต่จริงๆมันไม่ถูกหลักแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ถือว่ามันเป็นการแสดงอย่างนี้ก็พออารมณ์อร่อยได้ใช่
0: ค่ะอย่างกะเหรี่ยงเนี่ยแต่งงานได้หลายคนไหมคะอย่าสมมติว่าคุณกะปีนะมีภรรยาหลายคนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้สิ
0: ไม่ได้เลย
1: ต้องคนเดียว
0: แล้วการปกครองของพี่น้องปักกยอเนี่ยใครเป็นใหญ่คะในครอบครัวใครเป็นแบบนำครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผู้ชาย
0: เนาะ
1: ใช่ครับผู้ชาย
0: อันนี้คือการปกครองในครอบครัว
1: เขาก็จะให้เกียรติผู้ชายครับ
0: อย่างของพี่น้องราหูนะคะ
1: ราหูเป็นยังไงบ้าง
0: เป็นก็ผู้ชายเป็นผู้นำแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นผู้ตามก็สมัยก่อนนะคะผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยคือแบบต้องเป็นผู้ตามเป็นผู้นำไม่ได้ในสมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเข้ามาก็จะมีความเท่าเทียมก็ในกลุ่มชาติพันธุ์นี่เขาบอกว่าในการวิจัยมาเนาะบอกว่าพี่น้องชาติพันธุ์ราหูเนี่ยความเท่าเทียมนี่สูงนะคะ
1: มันมีพรบอันนี้ด้วยนะพรบเกี่ยวกับคุ้มครองชาติพันธุ์เนี่ยแต่ว่าครั้งต่อไปโอกาสหน้าเราจะได้
0: มา
1: พูดคุยกันใช่อ่ะเอาไปที่วัฒนธรรมของ
0: ของพี่น้องราหูนะคะก็การแต่งกายเนี่ยจะไม่มีการบ่งบอกสถานะเหมือนพี่น้องกะเหรี่ยงเนาะแต่ว่าลึกๆสมัยก่อนเนี่ยก็มีอยู่นะคุณกะปิ ที่ผู้หญิงสาวแต่งตัวกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่งกายเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนนะคะมีค่ะแต่ว
1: ่
0: าปัจจุบันหลังๆเนี่ยลืมไปแล้วหายไปแล้วกลืนไปแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เป็น
1: ลืมไปแล้ว
0: ผู้สูงอาย
1: ุ
0: ใช่ใช่เขาเปลี่ยนไปแล้วไงคะก็ผู้สูงอายุบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาจะใส่เสื้อสั้นที่แอวเนี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าถุงเนาะลาหูนี่จะเป็นเสื้อกับผ้าถุงค่ะก็ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาจะใส่เรียกว่าอาปุซึมา
1: อ
0: าปุซึมาค่ะเขาจะใส่แบบนั้น
1: เขาก็มีเหมือนกัน
0: มีเหมือนกัน
1: แต่ว่าดั้งเดิมนู่นนะ
0: มีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีคนจะรู้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บรักษาไว้
1: คือปัจจุบันนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยสิทธิและเสรีภาพด้วยอะไรด้วยหลายอย่าง
0: แล้วแม้แต่การแต่งกายเนาะแต่ละชาติพันธุ์ก็มีการดัดแปลงไปเป็นชุดประยุกต์บ้างบางทีนี่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นชุดลาหูนะคุณกะปิวัยรุ่นยุคสมัยใหม่เนี่ยเอาไปประดับนู่นประดับนี่สีสันโหจนล
1: ื
0: มไปว่าความดั้งเดิมของเราความสวยงามเนาะของเราของชาติพันธุ์อัตลักษณ์ของเราเริ่มจะหายไปแล้วนะ
1: แต่มันก็สวยอีกแบบนึงใช่ไหม
0: ก็สวยอีกแบบนึงแต่ว่าย
1: ังคงอยู่ไหมยังคงอัตลักษณ์อยู่ไหม
0: อยากจะให้คงอยู่แบบดั้งเดิมอ่ะเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยคือมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเสื้อชุดแต่ละลายที่ปักแต่ละอย่างนะมันมีที่มาที่ไปนะคุณกะปิเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าลายเนี่ยมาจากอะไรความหมายเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะชุดลาหูที่ใส่อยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าประดับไปเรื่อยนะเขามีที่มาที่ไปและมีความหมายนะคะลายแต่ละลายนะ
1: วันนี้รู้สึกว่าเราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการที่ดีนะ
0: สีสัน
1: เป็นสีสัน
0: ชื่อรายการก็บอกว่าสีสันชาติพันธุ์ก็จะมีเรื่องราวเนาะของแต่ละชาติพันธุ์มาแลกเปลี่ยนกันก็อย่างกะปิก็นำเรื่องของพี่น้องปากยอซึ่งในตัวโบนะก็ไม่รู้ของเรื่องราววัฒนธรรมของพี่น้องปากยอเนาะอย่างคุกกะปิก็ไม่ค่อยรู้ของลึกๆเนาะของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรามาแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่เราสองคนที่ได้แลกเปลี่ยนนะก็พี่น้องที่ผู้ฟังที่อยู่ในFacebook ไลฟ์สดหรือว่า TikTok หรือว่าวิทยุเรดิโอ
1: ใช่ครับ
0: 1476กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะก็ได้แลกไปเปลี่ยนกันไปค่ะ
1: ครับสมัยก่อนแค่การเรียกชื่อชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้แล้วนะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีชื่อไทยคุณกะปิอย่างโบนะชื่อภาษาลาหูเนี่ยนาคาโบนาเนี่ยเป็นคำเริ่มต้นของผู้หญิงที่ชาติพันธุ์ลาหูเรียกผู้หญิงทุกคนที่เป็นลาหูนะจะขึ้นต้นด้วยนาหมดเลย
1: ก็คือหญิงจะประมาณนั้นจะแปลว่าหญิง
0: นาคาโบนาวะนาจูนาฮานาดะเราจะมีนาหมดเลยอย่างผู้ชายนะคะเราจะเรียกขึ้นต้นด้วยว่าจะจาวะจะแฮจะนะจะพืชสมัยก่อนเนี่ยการตั้งชื่อเนาะเขาจะตั้งชื่อตามถ้าสมมติว่าเกิดตอนเช้าผู้ชายก็จะชื่อจะซอถ้าเกิดกลางคืนก็จะชื่อว่าจะพืชก็คือเกิดตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะตั้งไปตามนั้นเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะมีการนับวันเนาะ7
1: นับวันด้วย
0: มี7 12ตัวนะสัตว์12ตัวเรานับวันค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าตรงกับวันม้าก็จะเรียกจะตั้งชื่อว่าจามู่ถ้าเป็นผู้หญิงก็นัมวันม้าเกิดวันม้า
1: ต้องเป็นอย่างนั้น
0: ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเขาตั้งตามนะ
1: แต่ตอนนี้ไม่แล้วมั้ง
0: ตอนนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้มีชื่อหลายชื่อมากเลยค่ะ มีชื่อลาหูไทยชื่อเล่นเมื่อก่อนเราไม่มีนามสกุลนะคุณกะปิ
1: ครับ
0: เราจะมีแค่ชื่อนะเราไม่มีนามสกุลเมื่อก่อนเนี่ยลาหูไปอำเภอเนาะเมื่อก่อนเขาให้สัญชาติเนาะไปอำเภอเขาถามว่าชื่ออะไรชื่อจาวะนามสกุลอยู่บ้าน
1: นามสกุลอยู่บ้านนู่น
0: บอกว่าไม่มีแล้วก็เขาก็ถามว่าทำไมไม่มีนามสกุลก็ไม่มีแล้วเขาก็พูดสื่อสารกันไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะเขาก็ว่าลาหูนะก็เลยว่านามสกุลลาหูนะนี่เยอะมากแล้วเขาถามว่าเกิดวันอะไรก็จำไม่ได้ก็ไม่รู้เขาก็เป็น1มกราคือวันเกิดแห่งชาติของพี่น้องชาติพันธุ์ใส่1มกราหมดเลย
1: มีแต่คนเกิดวันที่1มกรา
0: ใช่ค่ะก็
1: เนี่ยมันชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ได้รับเขาเรียกว่านามสกุล
0: พระราชทานใช่ค่ะ
1: สมัยรอ
0: รัชกาลที่9แล้วเรายังได้เหรียญจากรัชกาลที่9นะคุณกะปิก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องที่อยู่ชายแดนเนาะก็ไม่มีบัตรไม่มี ไม่มีสัญชาติเนาะเราอยู่ตามบนดอยเนาะก็ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จ
1: คืออาจจะอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าการสำรวจการทำบัตรอะไรไม่ยังเข้าไม่ถึง
0: อันนี้ก็ไม่ได้เกิดโรงพยาบาลนะเกิดบนดอยสมัยก่อนเนาะก็เลยไม่มีใบเกิดที่จริงเขาเกิดประเทศไทยนี่แหละคนไทย 100% นี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ไปแจ้งเกิดที่อำเภอก็เลยไม่มีใบเกิดค่ะก็สมัยก่อนในหลวงรัชกาลที่9เนาะเสด็จมาบนดอยก็มาให้พี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยได้อยู่ในประเทศไทยก็ให้เหรียญเหรียญชาวเขาเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าเหรียญชาวเขานะ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
0: ใช่ก็ได้รับกันก็เอาวันนั้นแหละไปไถ่บัตรประชาชนเมื่อก่อนน่ะเป็นอย่างนั้นนะที่มาที่ไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเราดูเวลา
0: โอ้จะหมดแล้ว
1: เป็นยังไงเนี่ยแหละ
0: สองชั่วโมงกะปิเป็นไงคะสองชั่ว
1: ก็สบายนะ
0: สบายสบาย
1: สบายสบายดีนะ
0: แต่เรายังมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะ
1: อยากมีอีกหนึ่งชั่วโมงไหม
0: ไม่ไหวแล้ว
1: โอเค
0: โอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณผู้ฟังนะคะทางวิทยุ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ TikTok ที่ไลฟ์สดอยู่ทั้งช่องคุณกะปิและคุณโบนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: Facebook ไลฟ์สดเพจสวทเชียงใหม
1: ่ AM
0: 1476ด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจให้คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะแล
1: ้
0: วก็ต้องขออภัยจริงๆผู้ภาษาไทยไม่ชัด
1: นี่คือสีสันนะครับสีสันชาติพันธ
0: ุ์ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: โอเคก
1: ็อาจจะมีบทเพลงปิดท้ายอีกสักเพลงไหมครับ
0: ใช่ใช่เมื่อกี้มีพี่น้องลาหูขอเข้ามา
1: หา
0: หูมาเอ
1: ๊ะแล้วรายการของเรารายการสีสันชาติพันธ
0: ุ์พรุ่งนี้จะเจอกับใครนะ
1: พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่
1: วันเสาร์อาทิตย์ก็ตามที่คุยกันก็คือไม่ได้เป็นรายการสดนะครับใช่ไม่ได้เป็นรายการสดแต่ทีเนี้ย
0: วันจันทร์น่ะวันจันทร
1: ์วันจันทร์คือวันจันทร์
0: วันที
1: ่ยังไม่ได้ดูตารางเลยว่าเป็นของ
0: วันจันทร์เนี่ยจะเป็นไทยใหญ
1: ่อ๋อไทยใหญ่ใช่ไหม
0: ไทยใหญ่กับอาขา
1: โอเค
0: เดี๋ยววันจันทร์นี้เราไปรับฟังการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของพี่น้องไทยใหญ่แล้วก็พี่น้องอาขานะคะ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับวันนี้รายการสีสันชาติพันธุ์เราทั้งสองคนคุณกะปิและโบก็ขอลาผู้ฟังเพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันจันทร์นะคะ
1: ค
0: เป็นไทยใหญ่กับอาขานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดี
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
6: นางสุภาพรสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: รีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้การช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการส่วนระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ69ระดมเรือลุงถั่วผลักดันน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยเหลือประชาชนเขตลาดกระบัง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มกว้าวและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันเขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นวันที่5
3: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2จุดจุดแรกที่อำเภอท่าเรือใช้รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่หมู่ที่3บ้านหนองหัวลิงตำบลหนองขนาดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ400ครัวเรือนจุดที่2ไปที่อำเภออุทัยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่วัดกระสังหมู่ที่1บ้านธนูคลองโค้งตำบลธนูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ครัวเรือนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกยังคงระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไงล่ะ
1: ค่ะ
3: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
1: ค่ะพ่อ
2: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
8: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้า ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053 112 7302

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับโดยมีผมครับท่านคุณแอบฝากประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา 10:11 น.โดยประมาณนะครับจนถึงเวลา 11:00 น.นะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับและข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายรวมถึงข้อมูลข่าวสารของกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะโรคที่มากับฤดูฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็โรคโควิดนะครับที่ในช่วงนี้ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับรวมถึงผู้พิการนะครับและแฟนรายการเสียงจากคนพิการนะครับก็ในช่วงนี้ก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็รวมถึงโรคที่มากับฤดูฝนนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านนะครับคุณผู้ฟังครับความภาชนะต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำขังนะครับแล้วก็รวมถึงจะเป็นพาหะมาจากยุงนะครับที่มาวางไข่แล้วก็จะก่อให้เกิดโรคระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกนะครับซึ่งถ้ามีผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับก็ต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ฟังครับก็ด้วยความเป็นห่วงครับจากรายการเสียงจากคนพิการแล้วก็สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดียวครับ

ผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยมีนายภารกรคำเดชนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับแม่อาจจะชื่ออาจจะคุ้นๆนะครับว่าคือใครนะครับเขาเป็นท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานหลายที่นะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งหลายตำแหน่งแล้วก็ได้รับงานเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่ภารกรคำเดชนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับก็เพื่อให้นักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้นะครับและมีการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลนะครับและรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ในการสร้างเพลงนะครับรวบรวมผลงานเพลงออกปกเพลงนะครับก็มีทั้งการโปรโมทเพลงอย่างครบวงจรนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับในการประกอบอาชีพสร้างรายได้นะครับและขยายโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับและสื่อสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนะครับตลอดระยะเวลาการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับการบรรยายและการปฏิบัติจริงนะครับจากผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีนะครับและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับสามารถสร้างผลงานต้นแบบของตนเองได้นะครับสามารถนำไปต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับโดยโครงการนี้นะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นกิจกรรมและโครงการดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยโครงการนี้เขาจัดขึ้นเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับโดยรุ่นที่1เขาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่โรงแรม Diamond Park Inn จังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้นะครับนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นี่นะครับมาสร้างผลงานเพลงมาเรียบเรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลงานเพลงคิดแนวเพลงนะครับรวมถึงการเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เราคุ้นชินกันในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกับกิจกรรมดีๆนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกับโครงการดีๆนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เขาสามารถพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับให้ขึ้นไปสู่มาตรฐานการสร้างผลงานเพลงนะครับโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดียวครับ

ณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่ประกรณ์คำเดชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พระกรคำเดชนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตกุลแอะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่ประกรณ์คำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได
7: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกล่าวภายหลังการสำรวจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานประกอบกับสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวม

0: ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนไทยสูญหาย3คนบริเวณดอยจ้องจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นพบแล้ว2คน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคนไทย3คนสูญหายบริเวณดอยจ้องใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภายหลังที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปูพรมค้นหาและจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณสวนสับปะรดแนวเขตสันป่าสักล่าสุดชุดลาดตระเวนพบผู้สูญหายแล้ว2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนพร้อมเตรียมนำผู้ที่พบแล้วกลับลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยติยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลทหารเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วัน
3: กำลังพลทหารกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George S.W. Bush หรือ CVN 77และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่รวมจำนวน2ลำซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายจอดเทียบท่าห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลียงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างไรก็ตามตลอดช่วงการเยือนจังหวัดภูเก็ตของกำลังพลทั้ง 5,000 นายในระหว่างที่4ถึง9ตุลาคมนี้ทราบว่าจะมีการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลยังมีข้อห้ามในเรื่องของการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
4: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้บูดาจ้า
8: โอ้มิชอปเปอร
7: ์มาซุงค่ะ
8: ป๊อกว่า
7: เนาะซง
9: ปุดูทามา
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
9: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
10: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

雪花不来好花阿姆萨阿我李松我都吃的话做不了我阿我李松我把个公我们家斯坦尼维特尤克加一些洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดุจ้ายี่เวลายี่เหียนียี่จีโง่เบญญานาทียี่ฮวานีนาเนื้อซึในเนื้อฉุบโมฮวานีจีโมมะคือเจ้าลีโมฮวานีหัวโม

0: 提你看这么太凶了不好的嘛啊比嘛是军校我说的啊阿姆萨利亚神灵安他们如何的嘛真的我让阿姆萨利亚预备这预备要不我自我自怕我自忙啊怎么样我哎好你想你啊又帮想你的呀个体里钱也不懂啊阿提贝我们也喜欢啊阿妈跟你和他钱也不懂啊他们和啊阿不好预备预备又怕又帮啊阿不我这样子的也蛮难我这里嘛非常错啊喜欢啊阿提贝和阿妈和他钱不行啊什么呀那错过阿不阿不好又帮下送啊又帮下你我怎么预备阿提你我想你这里啊个体里钱也啊阿提贝和也和这里嘛和阿路怕又帮不行和阿妈和他钱不喜欢阿妈和他嘛比嘛和是军校学生啊ที่ถึงมางูไม่ยังงาอเมซายาสนักงานตำรวจถึงมาแจ้งเตือนว่าหลังอ่ะอาวุอเมซังก็บ้างคืองาอาวุยิ่งขู่เมียอาวุยิ่งหอบพัดจะส่งอ่ะเดี๋ยวผมพัดจะส่งไปคืออเมคันยาแต่ยาละมาละวันยังจำไม่ใช่งาพี่ข้าวหากเกิดงูไม่ยังงาอาวุทุ่งสุยาอาวุมียาบ้างคืองามาจิกแต่คือหน้าต่างอ่ะอาวุหน้าต่างแบบหากเขมแบบจุดที่ชอบจุดที่งอที่สุดที่ไม่ใช่งาที่ยังอาวุจะสุดจะไม่ผิดมางูไม่ยังคืออาวุยิ่งขวาแต่ก็มาฟ้าชีบะเหอถักกติไงฟูจาชีจาโง่ไม่ยังว่าโอ้ท่านนักข่าวเหอฝ่ายมาเหอเข้าไงปีขวานุฮีควาอายุหอดิฉันจะมาแล้วพระเจ้าบ่เหอแบบนั่งอ่ะเธอที่บอกแล้วบ่เหอยาสุขุที่ลิดเดียวหรือไงเอาที่ปัจจัยบ้างไงที่จะมาบ้างไงไม่ยาสนั่งตำรวจเขาเจนที่ฝรั่งอ่ะอะไรบ้างโอ้เธอจะมาอายุหอชาจะสูมือจะสูมแบบถูสูมบ้างอ่ะมาเหออัติยาเหอจำโมบรังเอาว่าจะสุจะไม่ผิดเฟ้ามาเหอะอาวุธความมั่วใจมาเหอะท่าสติงอมาเหอะอันตรายงามาสับเบอร์เรียละจิมุลาเราชุดมาเหอะว่าอีหอที่ชื่ออีหอจีที่เรื่องกันแดงกันเมียงกับความมาที่เรื่องจงอ่ะอาเบอร์เหอะอามาเหอะจำโมชกง่ายทั้งหมดมาปีมาที่เรื่องเจนตัวง่ายเจมาแต่เชียงโง่ไม่ยังง่ายชกง่ายอามาสาริยาตันโนท่องเที่ยวทั้งมาเจนตัวหลังง่ายทั้งหมดเนี่ยก็หลังมาเหอะที่เรื่องขึ้นเนี่ยปีมาเอองอประกาศยังอ่ะเอาพี่ว่ามาอะไรตัวกับเบียงอ่ะว่าที่พัดที่รีสอร์ทงออันนี้คือวันรีสอร์ทที่ชื่อห้องพักยังไงพักกับเบียงไงว่าอยู่ห้องที่ชื่อพักจองไปคืองะมาจองก็เถอะฟูบังมาเบิกก็เถอะงะเอาว่าอาโจที่เรียกกูยิงกับเชื่อมรึงงะเอามาสับเบิกอยู่ที่กลุ่มมิชาจิว่าคือยี่เฟ็ดยี่เพนแบงออฟไปบุยปอฉันยี่มังก์ชิติดต่อดิเชมังก์ชิว่าเว็บไซต์ปอฉันยี่เฮออิตาโกที่พักไงเธอโฮเทลงอรีสอร์ทงอเกรทฮาวงอโฮมสเตย์ดิเชปืนยี่เฮอที่เรียกปล่อยเช่าจะมาเฮอจวงไงอันนี้ไปเฮอชกงานมาวงกับเบียก็สบายงานโนอิตาโกที่พักมาพอใจยังงอมันยังไงฟุตบอลมาบอกก็แต่เฮอสู้กับกุญยิงกับเชงกับทุนันยิงกับอะไรก็ได้อะไรเชงกับยังไงอามาสบายที่เราสมมติว่าเฮออาทิตย์เช้าเนี่ยเหรอเราจะได้เกื้อมาเกื้อมยางอ่ะนี่พวกพระโอ้งงปัญญาสุดท้ายยึดเสื้อไปเลยอะไรก็ได้มาซึ่งยายากว่ายี่ยี่หมดอะไรแบบว่าโซยี่พิกาโซคนละมาเหงาจิกัดจิกัดดังมาได้ยังไงอาทิตย์เป็นยังไงมาเหรออาทิตย์ยังจำมึงอ่ะเอาไปอยู่ข้าวเจ้าบทออนไลน์ข้อนี้อิตาโกที่พาริสพาจายมาเหรออาทิตย์ยังจำมึงอ่ะมาสับเหรอยี่ปอเกื้อมยางอ่ะกลุ่มมิชาชีพเหอสุกวัลุพายุบิทะเลเหอยาอาตุลิชานีโฆษณาเงี้ยมาเหองอจิตวงะอาบะเหออามาเหอจำมงะโวเทกับเบียกว่าสงะมาเดมาเดเจนเตชงะติมาเดเชงโอไม่ยายาสารณสูตรมาเจนเตพลังะอามาสะเบเหอเทียวมหาลิตเบเหอมหาเตียจำงะนาเบเหอเครื่องยางะไข้หวัดใหญ่รงออาทิตย์เหอเอาไข้มาลาเรียงอไข้เลือดเหอจวงะอาทิตย์เป็นเชงงะอามาโกดีมาจานีงะเอาพี่ว่ากูเด็กก็มีใจเหี้ยงอ่ะเอากูเด็กมีใจเหี้ยงอุปชาจะมีจำเชื่อจำเชื่อว่าที่เนี่ยเฮ้ยจะมีคนน่ะจะเดียงอ่ะที่เนี่ยเฮ้ยโอ้จุดน่ะเฮ้ยจะเฮ้ยมันไม่เป็นยังเฮ้ยทำไมเฮ้ยเนี่ยใครมาเรียกเกินน่ะเป็นยังไงมาเยี่ยการตุ้ยเฉพาะจอมยังไงนั่นสุดจามาเคยเลยเฮ้ยมีแต่จูฟรังอ่ะมีกว่าคุยยามันก็ชีคลินิกนี่เฮ้ยก็คุยยังกับตัวเองอ่ะมาสมหาลิศเบอร์เฮ้ยทุ่มันนะเฮ้ยเข้มยังไงใครมาเรียกหลงอ่ะใครเรียกอ่ะอันนี้เป็นวันหิ้งกันเลยก็เจอเหงาอามาเหอกว่าชีอีตั้งวันไม่ยังเหงากูเราเห็นนั่นแบบเหงาอีตั้งไปเหอบุจิมเจอชิชิฮวกวางอ่ะอาทิตย์เจ้าผัวแต่ฮวดจวงอ่ะที่ว่าอยู่ว่าบ้าจะสบังอ่ะจะเป็นมีอ่ะเหตุว่ามีอ่ะซาวคุบไปเหอใครมาเรียบกันเลยไปเหออันตรายยังอ่ะทำไมถึงมาปีมากใจเตือนช่างอ่ะที่ไปเหอเหมือนฮันลีขยันวันไม่เหงาวันหิ้งกันเลยก็เจอว่าอาจจะเหงาจะผึกฟ้าแก้ไขความบาดับไปเหงาอามีคู่หูอ่ะพามันก็มาดีชีนีชีนีพักกู้ไปเหอ hệ thống mà hơi lá nhí phù phù cơ mà hùng ngoài bờ hơi vô hình cái lệ giờ hơi dự biểu đồng hồ hệ thống mà mẹ bờ hơi cháu bờ gặp cổ bờ hơi à cháu nà hơi cái lệ năng à thầm mà thì chân tư phù lạ bờ hơi cho khoảng ngày mà hà lý tư bờ hơi nà bờ hơi à lý hư bờ hơi năng à bờ hơi mà cô điểm mà bỏ chuyện tư lệ cho gặp hay cho khoảng ngàn
1: à cháu khoa bờ thì mà ngồi bên nhà sư kê tâm hư khá ngay nè cháu nè mì bờ hơi bà đá nè xin nhìn đô đô yu đô bờ hơi bà đá ngay ngay nè cháu phiêu hơi phiêu ngô à vô là chú đi mà đi cái cháu khoa bờ vô là cho mà hơi cứ giá cứ đổ này, thì mà nhà chủ gì cái mà ngã, anh ta lại chủ đồ cái mà ngã, nét sự hơi phía bên này, cái thì mà nhà anh lịch sử ngã, bên mà nhà chả gì, xã hội vô, chả gì thì mà nhà bên ngoài xã hội mà xây nhà, nãy thì chả, nãy chạy thì nhà, mà nãy thì lại UCLA, ở đây bên ngã, xã làm cái gì vậy mà, số sinh nhật tuổi nhiều phụ nữ mà nghe, là chủ quê bên xã, thị xã cũ mà, ngoài đồ à mà là. 茶叶个多啊，俺爹说看你对你，我办过茶叶蛮多么精哎。茶叶多啊嘛，我办伢小伙伴说的办哎，第二啥个多啊嘛，我办伢维持来别个什么，我阿妈怕个了嘛，可嘛做咯，我妈妈做个嘛来搞当个的办哎。俺小伢办伢小伙伴他妈个呀，啥子他那讲，人呢，阿拉阿里办个呀，阿讲阿有啥啥，是你莫得说说个哎，那偏那是得说个过年说，说别个是伢，那出个茶叶。 茶叶你准备茶叶的那边哎，我茶叶多嘛哎，还是毛白伢，阿妈怕个了嘛，可嘛种啊，阿妈怕那个了嘛，干啥啊？阿里边，你看这么个小伙伴们的说，说的别白伢，阿俺们俺白白伢，阿是伢么生哎，个个说的别伢，阿拉妈哎，妈妈哎，么生哎，个个是伢哎，茶叶白白伢么啥，阿屋拉出白白伢么喝多。 特别别么伢茶叶阿里太个多，那照顾么么伢，阿些别伢么怕么格里么伢拉不得，小伙伴阿些别伢茶叶都说么伢，就够么吃哎，一次就够么种啊，阿都这一时咋个么吃了不种不多种伢，那处阿么怕么格里，再别伢。

thiên nhiên ngài thêm mà thế sở hữu ngài thêm mà thế sơ ta chỉ sang ngài ít thêm mong muốn bây giờ thì rưỡi cái tuồng ngài cho bộ theo cha mà ngọ à mà cái bộ mười hai lý tưởng ngô bây giờ cho con người mà cứ dòng một dòng à vô à mà nhà dần nửa pha mía ngô bây giờ ngà à mà cứ sơ ra cái cho con người à thế nhưng dòng mông à rồi à ba má yêu sau vô chu chu miêu bây giờ ngà à mà cứ tiền dòng à mười hai lý tưởng bây giờ theo vô dần nửa là qua à cặp bạc cái mình như à già cả nhà chơi mà ngà thấy gì ngà sao mà cụ bé phá phải bây giờ thì mà anh ta lại ngà à thế nhưng qua mười hai lý tưởng bây giờ à tô cả ca mà ngà atoka nya ma thi chi nga ato choya shu nga mahali sa banga a thi nya he a wo re wo jo ba cha so nga a ji lu khu yi kha cha so ba he mahali sa pila ngo ba nya nga ma kha ka phale ba he shu nga ma kha nya he a thi nya cha ni fa la ba shi nga za ma kha ka phale ba he wo ji kha ni he sa sa zi ya la ma nga a ji lu khu kha nya ja mya la ba ga wa wo ji khu yi kha cha so ba he za na tu yi ma ke na nga thế thì mang ngon bên nhà cho con nghe à vô lô xí số ngon bên nhà nghe mở ha cái phần liệu bờ thì à ra qua bên nhà cái ra qua dữ liệu ngoa thì cái thứ ba cái ra qua mặt ha ra qua nhà chơi nghe lô xí số bên nhà tất cả nhà xí bên nhà thì mấy cái thì à ngoài ra nghe thì chơi phần nghe à bên nhà mở ha cái phần liệu mình hiểu ha cái bờ ra qua học rồi cái ba chữ như thế tới cả nhà mà anh chơi cả nhà mà thấy dễ nghe cha mình cũng phải phá phải bờ à vô lại bờ là số bờ xem mà không nhà nghe mà không nhà à thế nhà thì vô nhiều quá rồi nên mình bảo tôi cả ca tôi cả nhưng mà ngài thì mà lịch sử bảo thầy dạy ngài tôi cho anh ngài thì mà ngoài thì thì à thế trên tới là ngài thì được mang ngôn bây giờ thì ya cùng một tổ này nhiều thì ngài bảo nhà hơi à vô phan thì bảo ngài bám phơi thì mà hà liêm nhà hơi sử dụng khoan nhà hơi chỗ sử bảy của ngài à bảo à mà hơi phải là bên cạnh thì qua là thì không mà vô chắc có mà hà cứ phải liêm ngôn bây giờ ngài anh chị thì khoa dìu đồng ngài mình chạy thì khoa quay à bảo hơi à mà hơi thế nhà giờ mà phát tang ngài thì nhìn qua vô thì tan khảo sát ngài thì เกี่ยวกับงานมหาลัยมังงานพยากรที่พยากรกันเพราะว่าคือมันอะไรนั่นนะเพราะฉะนั้นจะอาชีพที่จะพักกันแล้วไปยาปปโซหน่วยงานที่ยาที่เรียนแจ้งตัวอย่างอ่ะเพื่อมาคือติดตามข่าวสารที่เรียนนั่นนะเพราะฉะนั้นอาที่เป็นอย่างเฉพาะงานมาคือมหาลัยจะเป็นงานมาคือแต่ยังจะมองฝาดงานที่ยังมันก็มาคุยมากว่าเชื่อดูแลสุขภาพอย่างอ่ะอาที่แบงก์เป็นอย่างอ่ะเอาเฉพาะปีมามาคืออาที่เรียนจวงงอ่ะอาที่แบงก์เอาเรื่องการลิสงตัวว่าที่ตัวความมูลค่าอ่ะในแนวที่พวกงบมันยังคือชมว่าหนีเจมูดวงอ่ะเมื่อเกิดซ่องมันยังคือลีโมหัวหนีหัวโมวัตรีดวงอ่ะอันนี้กูเราไม่คือหนีโมหัวหนีสามวัตรีดวงจ้าอ่ะอาจจะแบบที่อาเมซาชื่อฮะกับปุ๊บจะมันยังคือไงลีโมหัวหนีหัวโมวัตรีดวงงงอ่ะมันจะมาที่ปีมากที่สตาจินชาวชกลังอ่ะอาจจะแบบว่าวัตรสุดแพ้วัตรชกที่แต่ปีมากประกาศยังอ่ะอาทิตย์บ้างมันยังอ่ะวัตรชกท่าวิธีพัฒนาจาโซที่ทลายส่วนตีสุดก็คือคือบ่มองอ่ะวัตรชกว่าคือจะชีดราม่าผู้จะชีดข้อความยาวจริงอ่ะนั่นจะเป็นอะไรก็ต้องเจงอ่ะทีนี้การที่ยาวคือด้วยคือกะอะไรกว่าเยอะคือไปเปลี่ยนข้อความยี่กุ้ยเจงอ่ะอาทิตย์นี้คืออเมซังมันยังอ่ะวัตรชกมันหลายพื้นที่คือเหมือนฮะคือที่ลีจ้าอ่ะรึเปล่าอาวอามาลิตัวเยอะงะอามาคนเดียวปานดูแลสุขภาพยังงะโลชั่งไม่เยอะอ่ะชูชิงเงินเหลืองเหลือก็มัตเชก็ยุตุกุติยังงะจักรุติกาต้องงบไม่เคยเหมือนฮะคือพันเลี้ยงงบไม่ยังงะจักรุญญาเชียจักรุมาคาจักรุจุลยังงะอาวโลชิมุสลงงบไม่เคยอันตรายยาเมียเชียงอ่ะจ้าสุดาจื้อไปเหรอสุดาอะไรที่จะเกลี้ยงงะอาวเขาที่รับผิดชอบยังมาเหรอมีอ่ะก็แต่ก็รบกวนปากกามาชาละบ่ก็ตัวเองก็สุราโลชามาฟุบะกามยาจังอ่ะอาทิเบะงะอามาคือดว่าโลชาเนี่ยคืออาแต่จำมือเชิงอ่ะมหาลิตาเนี่ยคืออาวุชิมิสเลคือมาข้างอ่ะจะกวนสุริยงะทำมาทำมาปีมาตรีอาแต่เจนเตยช่างอ่ะอาทิเบะงะที่ติดความมือแหละความอ่ะข้อความสวัสดีครับ

0: Azobe manya tete shajao
1: Ife
0: itimea.
1: meu.

0: ولا
1: يا شتني شاتي ما نا زادي زكاه

Ah,

老母是子，你是我。我你你是的，你是子，一座庙。妈祖。

mangana nyeshi mamo isa kya

0: коня, отоделась.
1: Я кому мазань, ну не шею.

0: 看一切，你我羡慕啊！
1: 咦，阿斯克，若被马达提见你些，若啊，这次我提的。
2: Yeah.

0: آتي زو الظليم أبو
1: حيل وش تصاد يينيش صاد جزا بابا
0: Ну, а что?
1: Моя!

你是个做客吗？

你是啥？阿里做派。

Ты,

0: 祖也是阿龙
1: 也是祖是祖娘

天里一只在

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
7: ่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนจึงได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้น

0: ที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตโดยเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
1: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำมาอย่างจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่นันทิกากิตตาโลรายงาน
0: กระทรวงพลังงานจัดทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาท่อส่งน้ำมันรั่วซึมถนนเชื้อเพลิงพระราม3โดยเชื่อมต่อท่อใหม่ยาว16เมตรปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้ว
2: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วซึมณถนนเชื้อเพลิงพระราม3กรุงเทพว่าขณะนี้การดำเนินการเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดเปลี่ยนท่อโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เสนอแผนเปลี่ยนท่อขนส่งน้ำมันใหม่ทั้งหมดเป็นความยาวประมาณ16เมตรในบริเวณจุดที่พบรอยรั่วขนาดประมาณ 6.6 ซมเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยหลังจากกระบวนการเปลี่ยนท่อเสร็จสิ้นในวันที่7ตุลาคมนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือจากบริษัทบัฟขนส่งท่อจำกัดหรือ BPP ทำการทดสอบตรวจสอบระบบท่อขนส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง66กิโลเมตรเพื่อนำผลการทดสอบระบบท่อดังกล่าวไปประเมินร่วมกับผลวิเคราะห์จากสถาบัน M-Tech สำหรับประเมินจุดที่มีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในอนาคตชาวนันมาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอเบดาจ้า
2: โอเบชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ปอกว่า
1: น้อยจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子太

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua, số tông chùa sang xua, hủ tế chờ thái, đầu lũ sáng trang mài, sắm năng ngàn Pracha Sampan thi bay, gồm Pracha Sampan, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, yáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trào tén, yáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu xăng tén chú cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê em, ê, ý tránh báo bùa xăng chậu trào kỳ lô hớt, đầu nua mông, dò bê lù mông, suốt lờ, so áng nông tàu. ย้อนทรงอีจงน่ะจุกดินิ่งจังสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ตีเปล่าลูกเก่าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลจังจัวลูกเก่าลีแร่เน่งเก่าไปตูจากือกังนู้นวลยอมบัวปีกีนจังจัวลูกเก่าลีแร่เน่งเก่าเปล่าตูจากือกังปีกีย่อนลัวชงนัวย่อนเน่งชงเต่านัวกูย่อชัวเสงว่างรงชาจอกอังจอนตูสุต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสงแจ้งใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์จอกอังตวนจื้ออีจงหนะจึกดินิ่งจังสวดเล่ามาอ้วนเต้นัวช่างเต๋อจัวสวดเล่าเต่าเป้าฮาตาเดินนัวจัวเกาลู่ชัวเจียเกียจัวสวดเล่าเต่าหนอซื้อเอท้อสวดเล่ากูเมงกังลู่ใช้ฮาลูนงย้อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กทอมเม่สวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจาะเจ้ากิโลเฮิรตซ์อวดจอมเต่าจั่วเม่ชัวชัวเล็งชัวถูเกือลุนรุนย้ออัวพงยูอัวเกลูปังจั่วช่องกลางดูสุต้องจั่วฮาลูมงดักลู่เสงเชียงใหม่หวังให้เจ้าชาฮาตาสวดเล่ายัวรุนย้ออัวพงยูอัวเกเถ่าปีมงจูจั่วเถ่าสาวเอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสุต้องจัวฮาลุมงเดอลูเซงเจิ้งใหม่จื้อมองเต้า

0: 生哦。
1: จวนซื้อหนัวอยู่มวยอีช่างหลู่เป้าจะหลู่ทางจัวเป๊สดเลยเตาเป้าหาจูเต้อย่างคือนือหัวปังจัวถูกหลวยแย่งเตามันเตอร์ช่างหลู่เป้าหนัวกูเตามัวจ๋อหนูจื้อกึชั่วกึย่อจวนเดอกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกูเตาเตอต้วนถั่วเตอฮาเลนัวฮาตาเป๊จ๋อน่ะจื้อกึตินิ่งจางเมเล็งตือกือสางถูกหลวยแย่งหนูเจกูมัวเต้เจ้าหมอกูนือปังจัวอวดจัวเป้ถูหลวยแย่งเตามากูมัวเจ้าเลนัวอย่างเทิงเต้ยอซื้อมะนาวหนือยมัวจอกัวกือปังจัวอวดจัวเป้จึงเคหลวยแย่งมัวเป็นสื่ออวดจัวเป้เห่าหลวยแย่งเจ้าชูชูมองเจเดมองเดมองยอดถูหลวยแย่งเตาหาอย่างจวนซื้อยอจอลูกอมหมากฝรั่งมายอฮาตาเป้บัวจอลูกอมละชื่อเถาคือเป้นอจอหมักฝรั่งเอเป้มาหมังซอนุเจนื้อยัวปังจัวอัวจัวเป้จือช่องเคหลวยแย่งเตาเดมงเดมงเป้ยอถูหลวยแย่งเตาหาอย่างจวนซื้อยอจอชาโสมมาหนึ่งกู้ยัวมั่วจะกลัวคือมั่วเป็นสื่อคือยัวลูปังจวดตีไทยตูกลัวสารนิโคตินคือย่อจวนดอกจอหลวยแย่งอวดจวนเป้จึงเคหลวยแย่งมั่วเป็นสื่อถูหลวยแย่งเต่าฮะอย่างต่อกั้งเกยยอมมีมาจอมมีโนเจเถาคือเป้เฮาตั้งเอเป้มูเฮาหลวยแย่งมาหนึ่งยัวอวดจวนมั่วรสชาติคืออ้าอ้ามาอวดจวนจอต้นเห็นคือเฮาหลวยแย่งหอเฮาหลวยแย่งชื่อกังเลยโลเจยอก็อวลีหนวดชัวชัวจ่าเดมงเดมงเจกูมัวเป็นสื่อคือยัวปังจัวอวดจัวถูกหลวยแย่งเต่าฮะมากูหอมมัวช่างหลูเป้าหนัวจะหลูทางเลยหนัวจัวสวดเลยเต่าเป้าเลยหนัว

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตั้งชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกลางลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินชั่วยอดซู่ปูก้างกี้เต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนอ

北有了崩塌，鸟抓好路的地呢，北摸一路结实，但是个边疆中黑的啊，北摸凹度，鸟抓好北路结，土地一古摸鼻子，还点了要洗刀，了要土中，土地二古摸鼻子黑的啊，要洗裂，了是要土皮，古海里呢一次啊有情感事啊，但是说到啥照顾黑的啊。我家有鸟鸟，等下鸟好有土坑，每一座给啥还都有黑的啊。感谢木巴土屋土呢，我也种还路种，但是好每一度还都有子黑的啊。到种鸟这鸟都有，至少木巴土屋土呢，再鸟别的有照的命，再巴了到路能种了，就来找家老我陪老住有。莫得路说，古早家还都有海地啊，老前我陪着有了去我家，日子着来我用，也应到用是手里。好莫一路说，早家还都有海地啊，我用只到用了，我陪天里到用，可是我陪给着老师，有天里到用，老天里包有做给，还得讨来我陪着有用里家。你不到末，我做给啥？用里呢？你要找好有土坑，更少好有路能。ขอนอยขอกูหายเตียตูสีดาเทียตูสีเลียแต่ตูจะลิมัวลุ่นเองรงชามัวจะเก๋กาเชียรงเชียชาวิไลตูสีดาหนึ่งล่อชาไลตูสีเลียหลายมัวเก่งตูย้อนดอลุ่นเองเอียเชียย้อนดอลุ่นเองจอมดุนดีย้อนเชียจอดเหน่งของเกาซื้อวิหายเตียไลตูสีเลียไลยาตูเพล่อชาตูดาหลายยอลินดาเปย์อยู่โอลิจาก็เป๊ตูสีดาวหนือล่อชาตูสีเลียเราชีเฮียหนือล่อหนือเราคงเตาตูสีเลียมัวตูสีเลียเฉยเต๋อเนาะจะเฮาเปรู้แน่งเป๊เจียงไก่ได้เต๋อเป๊อยู่จู่เตาน้อเราน้อหมอเฮาเด้เป๊ที่ลิล่อล้อปุยอเยลินดาตูสีดาวเทียตูสีเลียรอเหลายิ่งจู่เตาจอเราหมอน้อตีอย่างเก่าจอเราหมอน้อเตาหนือหลอนเตาเป๊เกียนะตูสีดาวจอเราหมอน้อยอดจี要做给用些，做给路，做给日子，路说路，老师还得出错也用，我个啥用，个我用，个还路用到，也要叫绕磨，我家吃了，找都是到都用，个你落落，还要都是咧呢，你叫绕磨要得去，要做给磨些、读些、起些、包到。日子知道多领地里啥配啥之中，老师还得出错呀，我要呀之中，鸟中来个做给啥呀？讲给得我呀，个还路道，个路影呀，路样子错呀之中的，要叫绕磨，我要我找都是咧，老师都之中的，你老老多，要你被我听听鸟，被要知道老塞还得个啥个都是道，你老了要都是咧，你老。ยอดน้องนอก็สาก็กลุ่นเน่งชงก็มัวจะเก๋กาเชียชงเชียหมูเจ้าจัวก็รู้หอบเพียหมูเตาชัวหยาดแต่เลยก็รู้เชียสาก็จะจูบปูจะร้อหมอก่อนดองดาวเห็นตัวตุสีดาวชอบปูจะร้อหมอตัวตุสีเลียเหล่าย้อนลินดาวย้อนจูบมัวจะเก๋กาเชียชงเชียสาชงหยาดจีเจ้าอยู่ตุเข่งหยาดจีเจ้าหรือเล่งหรือตูอย่าไปเฉยดาวอัวเตาลีนอเย็นอย่ามาหมาป้าเจ้าตูดาวล่อจู่ๆเฒ่าตูดาวหนือล่อเจ้าเหล่าเจนอยู่คงเตาตูเลียแต่เจ้ายิ้มว่าจะเกศาชิจงเทียแต่ชีจะเกศาดาวหนือมาหมาปลอมมูวีตูดาวหนือล่อหนือคงเตาเหล่าอีนงตือเจนอยู่มัวตูเลียดาวเฉต่ามูเจก็รู้เน่งอยู่มัวจะเกกาเชียจงเชียว่าเม่งมัวเนียมูเจ้าจัวก็จะเกเบาชัวกูถอเช้าเชียเจ้าเป๋เชลิงสตูเดี๋ยวน้องกูจะชี้เสียงว่าเคลูเจมัว

อีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ารู้ชื่อหอยกูตื้อยัวตั้งเล่าเจกูจัวมัวดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่จอลูเศร้าเบาเลนัวเหล่าซื้อเอเป้หมังจักรังลูซึ้นซื้อกลัวจวนดักดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่เท่าซึ้นจูรู้ชื่อหอยซื้อเต็งจูเจ้าเต็งเท่ายังจองดูรู้ชื่อหอยเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งอวดจองดาวจัวสวดเล่ากูรูปังจัวเชิงกางดูสูต้องจัวฮาลูมองดารู้เสียงแจ้งใหม่เป้หมากจอกังลูซึ้นจืดกลัวสวดเล่าย่อจอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ
2: ้โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เหมือนสุนค่า
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เข้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อ

0: ดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
4: อสปสช.ก็มาเกตอชูเคลเลอร์ปัญญาปราณีคือชีสุอกดอชั่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามมาเจอกิจาซาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซเลสุยโกลปูเอชไอวีสูปูลาไวรัสบีดอสซีมากกว่าตาชาซาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนูปูอะโกลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผีปูเท่ากันแหละสูปูเฮดาเซียเลือดร้อยเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตัดร้อยเชื้อเอชไอวีซีกว่าอาร์ทอร์และไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียวนี่ล้อง
5: ดอปูแวปากัญยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกิแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปอร์กะฮิลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาแลกแก็บดูแก็บผลและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอเปอร์ดับเบิลแวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตกอลอซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟเพรโรดแผลเลอวิทยุกลือลอกระชะแตเวกีแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชกตอนเลอเปอร์เปอร์กลือเปอร์กึญอแผลเลอวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตซ์กันนาดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ โอแกสกอลอซาเนาะตาเชกตอเลอร์คุยนารีและตือเลอร์อนาริติชีฮาลโคปาคือนารีและตือเลอร์นุยนารีเนาะเดอตินิยายเนตเนแฮตุลอคอเชอร์ดอปเวเมกาพาติพือพีซีโดบาเมจาตาสุมุซามือตากระจอตาบอบาเลอแฮเตกือนาเนโอติจาลอดิจลอโอแกสกอลอซาตาเชกตอเตนาเดตอปูอีเนาะกันนาตาสุมุซามือและสกอเนาะ

าเคคนาดอตากูบากูเซเนาะตินี้ยาเกเฮเตบาคาเดออัตเวดาเครียดลงกระเพาะเนาะจะแค่นี้บากากะเตเอเครียดลงกระเพาะกันยาแกนจะแลเนาะบาลานิปาชมิชมมตระมาเลมาเกเดอและบาที่บาโดติเลเพื่อฮึเพชาเนาะดิซอลเลอร์บากาชมุเลบาโรคกระเพาะเนาะตะแค่นี้อะเฮเปอร์ทวดาดิซอลเลอร์ปาเลตาชมุราชมุตาอาเนาะตมีบาตมีเนาะมุจาตะแค่นี้บาระบาบากาเตวะเอ๊ะอะกะมีเลโรคกระเพาะมาแล้วเนาะมุจาตะแค่นี้อะตมีเฮเวดาเลบาคาเดตาอตาอเนาะโอเมตบาตาชึกะตอบามุจาตะแค่นี้อะบาคาเดคุนุคุเปเลเนาะดิซอลเลอร์นชมุตาราเนาะชมุตาราวีเดอร์อะเฮลอโอเลเนเพอดิซอลเลอร์เมื่อเลนื้อเปิดชาดิซอปบาตาชาโรคกระเพาะเนาะเดอร์อาเกียวก็ลาเปิดหอเนาะดิซอลเลอร์บากาเนี่ยบัวเนาะวีซาลักกาเนาะซาปุอูโอเวดาขึ้นเลอเนาะดิซอลเลอร์นึกไม่ออกมีออกทีวีบากาเนี่ยเนาะไพเลอร์อาเปิดชาบากาอาเปิดกูอูโกเฮเนาะดอซาจุลาควาเมื่อตอนนี้ตะป้อมมือว่ะเนาะเดอแต่ยังยอดที่ซอสลักกาซาปูอู้จะเนี่ยเนาะเดอเกิอากกุญญาที่ซอเล่นแม่นี่ออตาออวีบากานี่ฮึเพอตมือตเปอวะเนาะที่ซอลอกาคือลีโอเลเพอปูระจะนี้บากาเดอเปอเออเถาะเนาะเปอเออเถาะเดอเนอร์ป้อมมือวะตะแค่นี้อะเฮเวดาที่ซอเล่ตาออตาออเลอโอเลเพอเพอปูนี่อาจจะเราเบื่อมุ่นเนาะวะอาจจะเวดาดินนี่เนาะบากานี่วิสัชูเนาะบัวทอเอชาลอแกทอเลอร์สวีก็ดอลเลอร์อัสซูตะแค่นี้คอมพิวเตอร์อัตเวดาสวีเปอร์ทอเลอร์กับพื้ปูอเมมาซาดีอินี่และโอกสิสระคลิกๆเนาะดีเดจ้านี้ก็สิญญาจะลอเลอร์ปาบาตาชมิชมูราบีลอเลอร์เพื่อเพื่อชามตานี้ลอเลอร์เพื่อเพื่อตื้อเลอร์เพื่อเพื่อชานี้เนาะดีเดจ้านี้เนื้อแก่กว่าเนื้อแก่กว่าเลอร์ตาชมิชมูราเนาะก็ซาเคลเนาะกว่าชุกิทอตะมุมก็ซาเอโจเอเนวีตะมุออซาตะออบามีบาจาดิซอเอซิตะมุออซาราและตะไคเอเนาะอีกานี่บาตะบานึกบาตาชาดิซอละก็ได้เครียดลงกระเพาะเสจิเนาะดิเนจานี้กว่าเชลอซาเลคไคเอออตะออตะออเดียบาตาเชิดต่อตบะออตาออตาออล่าแฮเตเลอร์เชิดเตเลอร์ฮอเตเลอร์ก็ดอลเลอร์ตาเลอร์เปกแควบาดอและการเลิกชมมุตระเรียกตะตือเรียกลูกลูกแควออกกำลังกายนอนมาตาเลิกเกิดดูทอมเลิกนั่นตาชมมิชมหมดจการรอวีตบะออหมดทูตบะออที่จีที่เชอที่ซอกก้อยด่าน้ำอัดลมบ่าเนาะดินิจ่าเดออาเคยเกเดินนั่นตาโอชูโอเคแฮเตบอบาสิญญาขึ้นหน้าโอเวดาเปรีตับลือเนาะ

0: กว่าตาเชกตอและวดาเคลเกเตอร์จิบหรือจิบโหดับปือแวมือกาพัตติพือพีก็กาเลเกินหนาดอกปลาตาตือตาเชกตอบุกเลยอีน้องมือก็กาเบมือซาพรีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจตาเชกตอเลเปิดปลากระหรือปลากระย่อวิทยุสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เตนิยาอีเบมือซาพรีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจลอพาลาซาเปอีตับลือเนาะ
1: ถ้าหายีเอเตปอลึบเลมีลึกอิทัทธิวิทัทธินี่ซาลอลอซาเดก็เวลาผู้มึงกันนี่มีลึกหนองบ่อพกแต่ซาลอลอซาคันนี่เดมุรอตินี่ปารอตินี่เกดิเอลอซานะลึกอะเตลอซานี่โอคู่โชคู่ตะปอซี่บาตะโคเนเดวิทัทธิเนี่ยมีละปัสสุเลพักคูมีชีวิตเดือดวิโยธาทีเอาไปคลากระกันนี่เอาก่อนเองอีทุดาละพอมาลุยังจะมีนี่มาก่อนที่เดือดเนื้อล้อชาววันกี้ที่เอ็นไอวีเดือดนุ่มมากคุณมากคุณจะดีเกินก่อนคนเดือดไม่ใช่เนี่ยดีแล้วคนที่ที่เอ๊ตุลุนามาน้าตาพ่อมปากอะไรกันหนักกันหนาเดือดอาวอาวอริสาโทษละจำลองควันอย่างที่เวลาเดี๋ยวเมื่อนี้มีพวกควันกันแต่นักเรียนสูงแก่พักคู่นั่นดูนั่นทอนี่ปัดดูปัดทอนี่น่าโอ้ดีนี่จีนักเรียนนี่สูงแก่พักคู่นี่ปัดสูงแก่พักคู่น่าโอ้ดีเออไม่จำลองควันสาโทษละที่ค่อยเดี๋ยวนี้มีพวกมือยิ้มตัวเดินนานเด็กน่าหนูล่ะจะเคจะหาคู่จะคู่กว่ากว่าจะไม่ได้ทีแบบนี้จะกินมาสีน่ะเนาะมาเจอสิเลยนึกกินมาสีอย่างนี้มาสีช่วยได้สักแค่ตาพอทำรอคอยนี่เวลาได้สัตว์ทอทำพงไปได้คุยละฮะคู่ละคุยละฮะคู่ผมหมดละสุเอพักคู่นี้นั่นแหละมาเลยจะไปได้ไหมจะสิกว่าเลยลาพัดเดียวจะบ้าเล่นตะอุตะโชยินดีเมย์นี่เปลี่ยนน้ำบอลละสูงกับพักหัวชวมมากมีตุ้นออกมาเลยเราจะปาจีบาวเลยโอ้ดูการเนี้ยเพราะดูการนี้เนื้ออามีนตลอดไว้เจด้าอามีนเนี่ยอะไรก็ปุ๊กหลอกเดี๋ยวจะรอนี่เนื้อเล่ฉีเล่คือไม่ตุ้นออกมาแต่ตอนละดูแต่ตอนละดูท่อนี้ที่ทำเสร็จปุ๊บเราไปดึงร้อยอ๋อเดี๋ยวนี้เดือดร้อนเดือดร้อนเดือดพวกคุณเลี้ยหิคุณเลี้ยวไปนั่นเลี้ยวไปเดี๋ยวจะอุกไปเจ้ดูพุทธละถ้าวันเลี้ยวกายขี้กันมั้งเจ้ดูกันนะเจ้านั่นพอเราได้ขี้กันฮ่าเนาะฮ่าเรื่องเดือดจะไปดูบีฮ่าสิกว่ากันโดยเวทีนี้เนาะแต่ไปเจอเจ้าบ่าวแต่เล่นนู่นช่วยนี่นึกเปลี่ยนนึกบอกแล้วสุเวพักูมาช่วยทีนี้โอ้ยกว่าเจ้าโอ้ดูอ่ะแค่มีนตลอดบ้านงานนี้มีเนี่ยเตอกระชอบกระชอบมากี่บ้านได้ละเฮียเดือโอ้ทิศลุยเตอเล่นทิศลุยนี่ลุยอ่ะเดี๋ยวนี้เราคอยเล่นยะอันเดียวรู้ตะกี้กองนี่เราเล่นโอ้ยเล่นเตะสิกี่เตะสิกว่าเลยนะมีเลือดเต็มช่อจับปัดเตะอย่างนี้เลยอย่าอุปนั่นหรอกเวลาขี้กันนี้ขี้กันเสือกันนี้มาหามาเลี้ยงมากคู่ไปอีกวิชาหมอไปเจอกันนายะเล่นๆอย่างจำลองควันนี่เล่นเนาะเล่นเนาะเล่นๆเราตัดเรือลูกไปจับปัดที่ขี้กันหรอกชี้กว่ากันหรอกไปดีหรอกไปเจอจะไปนึกเอาแต่โชว์นึกเปลี่ยนนึกบอกแล้วสวยพักผัวช่วยกินโอ้สิกว่าไปเจอโอ้ดูกันโดนดูกันเนี่ยมีนตลอดบริการเนี่ยมีนี่มีดุมะทูก็เจอบางเกมทูก็เจอนี่ความยาเลยก็เจอบางเกมบ้านได้เลยถอดเกล็ดเลยที่เราท้องเวลาตั้งลบไปจับไปเลยบางคนเนี่ยมีเลือดทูก็เจอเจอได้เดาหรอเจอเดาโล่ทีละที่นี่เล่นนี่ก็ทีละเดี๋ยวพัดดูเรื่องนี้ทีละ ตื้ออันแลดบลอกว่านี้ลอยที่ว่าเดพัดดูดพลึงฮีทูนี่มาเวลิสบัดดูซึ่งบาบอกอัปลักขี้ชิดดบลอกว่านี้กว่าเวลาเดินพลึงมือมุ่งเนาะดบลอกว่านี้เลยๆเวลาอาการทุกข์เจือเดิมเลยอาเวกว่าเราดาโลเดิมอ่ะเดิมแต่ให้ก็จะมีกันเนาะเฮ้ให้ทอกไว้เลยจ้ะก็ก็วันเนี่ยเตะสิกี่เตะสิก็อะไรเยอะเดี๋ยวรอควันเนี่ยไปเลยก็ตีก็ได้แต่ดับมันหนักโอ้ปฏิบัติจบปฏิบัติเลยนิมิตทุกข์เจอเดี๋ยวก็เจอมากี่บันดาลเราเนี่ยนึกถอดแก่เนี่ยทุ่มเราเปลือยเด็ดนิมิตเยอะถึงเราเรียนนิมิตเลยกี่ตาถอดแก่เลยวันนี้ทุ่มเราทุ่มช้าเลยฮะไม่เนี่ยก็เดี๋ยวเขาเลี้ยวกาเสื้อกันหรือกันหมอเดี๋ยวจะเดี๋ยวปัญหาเยอะเลยๆกวยตาซาเสื้อกันลุยกันวิทัตถิกาปุตรกาเดกชอดกาถูกจึดกาตําหลอกคนนี่แหละพอลอยแลมนี่แหละติโลจอปาดิเลยเลฮอจอปาดิแลเลอก็จอปาดิล่ะปฏิจปาจะหาลุยกันจะหามันลุมมาเลวล่ะอาคนนี้แต่พี่ตามมาตัวน้ำเยี่ยมล้อไอ้เจ๊ไอ้ตามมาว่าจะไอ้สั่นล้อมาไอ้สั่นลาดิเปลี่ยนรู้จิตที่เช้านี่รู้ที่พัดดูหนุกพัดดูเรื่องอะไรที่นี่สั่นสั่นลาพัดดูนี่ดิเปลี่ยนอาคนจะเมื่อว่าเปลือกอะไรไม่ได้เกิดเท่าเดาแต่ละขั้นเนี่ยมาใช่ไหมหนุกดิเปลี่ยนเนี่ยอาก็เจ้าหรือว่าพัดมีแฮมมาเด้อเว้ยแค่ถอดเดี๋ยวเขี่ยไปตัดสูหรอไม่ต้องจริงๆเขี่ยไปถ้าตัดสูเดี๋ยวตากันนัวไปเดี๋ยวตากันนัวมีลมพัดเดี๋ยวใช้หิลาว่าถ้าผู้ชุนิลุยบ่เดี๋ยวตากันนัวไปมีลมดอกพัดนี่โอ้ไปตัดสูนี่เดี๋ยวประมาณเดือนนี้ถือว่าขี้กันนี่ประมาณเดือนเสบามาไว้ตัวเนื้อว่าคนนี้มาไม่เกิดว่าเดี๋ยวไปเห็นมาแต่ดอกไปขี้กันเนี่ยดอกไปขี้กันเนี่ยมีข้อขีดกับข้อจอดกับข้อขีนี้อาศัยนักวันบักข้อขีอันเวจอันนี้อาศัยนักวันบักข้อจอมาทว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตากันโน่เวเดี๋ยวความเงาเดี๋ยวมาเวเดี๋ยวเนี่ยวันเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวสูเดี๋ยวละวันก็จะมาได้ปีบ้างอันเวเดี๋ยวเราเดี๋ยวจับปลาเราหุ่มหม้อลุยกันนี่เตะจีก่อนอาเมนี่ก็เพิ่งมาเนี่ยเจ้านี่มาจะได้ตัดดูมาละเดี๋ยวบุ้ยเลดินเลกว่าแรกเกินเราก็ดีดูบ้างสุขสบายบ้างมาเจอเราสักสี่เนาะเราคอยนี่เด้อเต้นละปูละท่าตาก็จอดอนอท่าสุดตัวสัญญาตัดละตีละเชจะไม่นำมิติเกิดเอาไปได้จะโชดตัวจิตที่ว่าเดี๋ยวจะไม่นำมิติเกิดเอาคนนี้เราคอยนี่ดินก็ละอ่อนอย่างนี้ก็เห็นแล้วบ้านนั้นมีบ้าคนแรกเกิดเอาไปด้วยแต่ดูตัวปูละบ้านนั้นมีสุขสบายกันจะรอคอยนี่มาเลยจ้าท่านพิธามาสิกว่าเราจะไปยังไงเดี๋ยวก็เดินที่นี่สมบัติดูสมบัติบ่อตู้อยู่บ้านเนาะอาจารย์โอ้ลูกที่ควายที่นี่เช่นสินไลฟ์เรียบร้อยใหม่นะถูเลยสมบัติดูสมบัติบ่ออาจารย์นึกมาได้ย้อนเนาะเดี๋ยวนี้มีมาคอยเดินไปสิงชาลาจีเบโอสมบัตินี่มาเยอะบ้านนี้เนี่ยก็ย่อสวยๆเนี่ยบ้านเนาะเนี่ยตุ่มเราคนนี้เดินอะไรจะพัฒนาเราติดอะไรจะจ้างทำอะไรตุ่มเราคนนี้เดินอะไรวิธีที่เดี๋ยวไปกันเล็กล้ออีตุฮิดอเดนันโมเลคิเดพ่อพ่อดาเดปะเตละคันเนโอเดปหลอนซะเจเดพ่อพ่อดาวีเดมูถูเดกิหลอนนี่อําลาเนกวยละซาเซกันเลวิทะทีละคอคอเดพ่อเมพ่อทีวีละบะทิปูดอนทิปูทิปูพัดถูนะปูละรอรอเจ้านุพอตสุขันมุลีนุมุวะยังมุตลังคิดดอกละยาคิดดอกนะเชียดาวิสุขโคเลมันนี่คิดถึงดอกให้กินได้ทศเวียชาคิดดอกนะเชียจ้าไม่นี่ขอเลยคิดดอกละดีก็เลยไม่ดอกจ้าเดี๋ยวคิดดอกไม่ได้เลยตังนุเนี่ยตังนุจะมีล็อกผ้าเดี๋ยวมาเชื่อมาบ้านเลยจะทักกูช่วยรีบบริหิเนี่ยนะตอนนั้นมาเชียวจากตาโน่นมันเราพักเลยจ้าหลอนตาสูงเลยกันอะไรอย่างเงี้ยมาเชียวมาเยอะ นั่นเองนะวิธีที่กันเลยนั่นตัวเราคนนี้ชอบวิธีที่สินนั่นเองเลยคิดที่กันนั่นละแต่ใครดูก็สารพัดเลยว่าวิชาจุลโลกมันอ่อนหงอันนี้โอวัตสุตมนิช่วยกิริสุทธิลักษณ์เพื่อพุกี้นั่นมุทูมเราได้สุโกนิเปรักเองเดี๋ยววิธีที่เราพิจารณาพอพ่อเอาเดินที่พ่อนั้นมีหนาเจ้าเดี๋ยวดูที่เป็นลิขิตสิพุทธสาวโหดกันยังนี่ชี้เงี้ยแล้วเลยได้ชุกโหชุกชาสักอีนอซาคิดถี่เลยก็สาดไปเลยว่าไปได้ชุกโหชุกไปดูจากเงี้ยแต่ไม่ยากที่เรามาดีหรือดูว่าคอยตัวหรือว่าแต่ไม่เป็นลิขิตแล้วแล้วในเดี๋ยวพูดรอยจะจะชุกพอรู้ว่าหนูมากระโดดน่ะในพูดรอยก็ขอได้ไหมที่พูดรอยก็ระเบียนน่ะเนี่ยนี่แต่ส่วนเลยมาในที่นี้พ่อตาวีตุ้มหลอกคนนี้ไปเปิดอะไรลิเปิดอะไรนะเฮ้ตั้งเงินนู่นอะไรเนาะเดี๋ยวพูดหล่อเนี่ยเดี๋ยวชูอะไรเจ้ตั้งเงินนู่นแล้วก็ไปเสียทีเสียทีจังมาได้ปีละกี่นู่นอ๋อไปออร่าตัดสู่กันในวินนะเฮ้เราก็ขี่เนาะแล้วแกมันอะไรเจ้เนี่ยเอาผมมาเปิดอะไรกันเนี่ยเนาะเดี๋ยวพูดหล่อเดี๋ยวไม่เนาะเดี๋ยวตะไคร้เนื้อสปอร์ตเดี๋ยวจริงๆเนี่ยจมูกก็มูนน้อยแย่ฉันน่าจะเสียทีเลยก็สาเกติปุ่นเลยวะพนักงานจะไปชูปุ่นชูไปแล้วก็คอยดูเลยวะเฮ้ยผิดลิขิตละนะนี่เด็กก็จะได้รับทุกข์ก็รู้เราคนนี้เด็กก็ชอบนี่รู้ข้อนั่นเองข้อนั้นเวนนั่นเองเวเลมันฮิตุฮิตานี่เลยบุกมือทุกกินละนั่นเองทำไมที่ปู่พ่อเราถูดีเห็นตลอดเราเคยเราตึกชาติสุนิจะมาใช่ไหมอันเดียจะก้อมมหาเดียเดินอ๋อพระตาสุเดินผมมองเก๋เดินอ๋อเนาะติดด้วยนะบ้าอาจจะไม่ติดด้วยจะมาเดินตามนู้นเราใช่ไหมนาตาโนยามินล็อกผ้าดิถ้าเขาชุดลุยบ่อยกูจ้าเนี่ยนึกมาอ๋อมาเสียละเดจิตาโนะมิลภาณีเนจอนันตะสุนะเอ๊ะวานะบวยนันเนตุกะชาเดชูอะเจฉันนะตะเวลุยทีลุยทีนันนะตะไคกะสัดเปิ้ลมามัดเปิ้ลวะโอเออนี่มึงอ๋อดอกนี่เหรอปะตะสุนี่เดฮากีละคุละละทีละนี่ครูเนาะมากีนันเนเรติละเออถูกจิวะเนเนี่ยนั่นทุกเจ้าเจ้าสาวเจ้าคนละสาสพันแต่ที่มีตาเต้เนี่ยพอกินยาวก็ชูเลยเจ้าพอกินยาวชูคนละบ้านนี้มันมีเชียร์เดออะไรเสือกันนี่ท้อมันนี่ถุยดอยอะไรเดอตลอดสักคราหรอกตลอดคนในเร็วชูคนยาจอมปานนี่เสียคนมีอุทิคนยาตัดตัดเพียวจอมมอดองตัดสับไข่เต็มเต็มมันกินแล้วตัวพอเลี้ยงเมียพอเยอะเลยตัดสูทีก็ละพอเนี่ยแต่สุจิจิจิแจนแต่สุนิมูลนิมูลถึงก็ที่ปุพพาทุบเลยปุระรอรอรอจ้ะนะหลวงพ่อแต่สุกระเดินิมูลมุ่งโกโหมุ่งชาหินอ้อจำโมอาจารย์นกขวานี่แต่เต้นมาหลวงพ่อมาเดินมาหากินเราเดินมันก็อดได้นอนเลยมันก็มาหาแล้วมีตาเต้นด้วยนะมาเต้นนั่นเราหรอกอาจารย์มีไหมด้วยใจเออด้วยนะมาเออยังไม่จะเดือดใจต่างหนูนาตาหนูยังไม่หลอกผ้าถ้าคนชิลุยบอยกูจ้าที่สิ่งนั้นเลยมาเสียวนะหรือการเดินหรือบ่เนี่ยคนเนี่ยจะต่างหนูนั้นไม่หลอกผ้าเลยก็อันตรสูงแต่กว่าจะวันบ่อยนะบางคนมาเซ็นต์เราเราถูกไปเจอกันเลยต่อปีเนี่ยเจอคอยเสียคอยจะยังไม่หลอกจะชอบชินนักคิวกันในสัญญาเนี่ยกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปตะเพลย์ตะเพลย์ตะเพลย์ตะเพลย์เอ๊ะมึงก็ฮาล่ะโอ้มึงคือไรเนี่ยลูกโอ้ลันไลตั้มล็อกวันนี้เดตั้มมึงกาดินจอมบันยันลิพัดดูดค่ะกูเนี่ยลังก็ลันเนี่ยเสียบรถดังมึงละทุกข์ก็จีวังว่าขอบคุณไลเนี่ยเว้ยถ้าก็จีบวันนี้ว้ามาตั้งมุขการเรียนก็ถือได้จริงจริงมันไม่ถูกจุดโอ้โอ้โอ้คนมาจริงกันแล้วพูดแล้วคนล้อมือมา มาถูกจุดละหักเกลือชิมน้ำซ่าเบอร์ดูงานแรกที่จะก่อกิโลยันเรื่องมาเนาะจะลื่นลื่นเพื่อปฏิบัติปัจจุบันผู้ปัจจุบันสันสันนักปัจจุบันจะหนูทุกเพลย์เลยให้ทำแบบกูนี่อันละตักน้อยแค่นี้ปั่นล็อตได้เลยล็อตเรื่อยๆถึงเก็ตหนูเก็ตทับล็อตล็อตล็อตเกมอะไรแต่ผมไปเจ้าใช่หรอมันเลยจริงล็อตมาได้นุ่มเพิ่มก็มันถึงเต็มเดี๋ยวนี่ที่คนดังล็อตเต็มเต็มกว่าเนี่ยเดี๋ยวดิฉันเต็มเนี่ยอันหล่อจิ้มจิ้มชูแล้วก็ชูแล้วโอ้ดีจิ้มจิ้มจะมาแล้วประมาณนี้แล้วโอ้ดีกินอะไรไปเลยเดี๋ยวนี่เต็มวันนี้วิ่งเลยตื่นเลยจับปลาได้ฮีเลยไปซื้อปลาอันเปลี่ยนหมดชูตื่นกันนี้นี่แหละพูดหรอแต่ตอนเราดูนี่พูดอะไรละมันเลยก็พอเราขี่ได้บ้างหรอห้ามเลยเราจับปลาได้ฮีเนี่ยประจานเราเยอะใช่ปุ๊บบอกคุณดีแล้วชูเขียวด้วยกันอะไรกันนี้เติมไปชอบมันเลยเป็นเกลือแล้วเป็นเละหรอเละเละมันเลยตื่นแล้วจับปลาได้ฮีเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเดินด่าจะเปลี่ยนสมบัติแล้วชั่วคล้ายเนี่ยโอ้เราดูงาอย่าอันมีดังนี้นะทุกจิตนั่นนี่ผมพอเราไปคิดลุยกันเนี่ยจะดูงาพูดหลอดงาเดินไปชอดงาทุกจิตงาจะปัตตากันโนสันนาบาลินทำมุขอะไรนู้นก็สิจะตาผู้เวรนี่นี่จะพาชูเย่จะต้องเปลี่ยนคิดที่เดิมบ้างเดี๋ยวพูดหลอกกันเลยชูนี่ก่อนใจเจ๊ฉันน่าก็ไปเสียทีเดี๋ยวก็ชอบกันชูก่อนใจเจ๊มาไปลุยทีนอนถือเลือดทุกเจอกันตำรวจคนหนึ่งนอนยืนอยู่แต่เปลี่ยนอะไรกันนี้ฉันน่าก็ไปตะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมือมันก็หาเลยตามมือขาดอยู่นี่เลยเขาตะพลัดจอมแบบสิ่งนี้เล็กกระตันลุยในแบบเล่ยดลุยเนี่ยทุ่งกุ้งเนี่ยหลังไปแล้วนะสิ่งนี้มันร้อนตอนเราไปในเดือนเดือนทุกเดือนเนี่ยกูไล่ยังไงถ้าประชุมละนี่ดูนะเดือนเดือนเวลาดีที่กินกับผมกับผมดีที่เราไปดูบุกเดือนเวลาที่ยังเห็นดูบุกดูลุยกันน้องก็ใช้ดูบุกบางคนในเดือนตอนนี้นี่เดือนเราสบายดีเมื่อพอเลือกเลือกที่เกิดอะไรก็ไปทานดูเที่ยเดือนก็ดองมาเขียบบ้าดูทักพูดทักพูดแต่ที่นี่เนาะพอเลือกเลือกไม่เจอแต่นี่พูดถึงวิธีนอนแล้วนี่พูดออกแต่นี่พูดถึงวิธีเรียนนอนแล้วนี่พูดออกที่จริงเตลัดพูดแต่ไทยปัดดงวังปัดดงมาอุระไปแล้วทุกคนไปเอ็นร้อยสาวผู้ระดาที่นี่ขี้นี่นะถึงดองคนนี้เนี่ยอามาเรื่องนี้หญิงอีทื่อหูแพ้หูหลาพ่อมาเดี๋ยวแต่เนี่ยเวลาเป็นมีพ่อมุชีไปมั้งตัวเราเนี่ยต่างกันทำไปในจ้าเราพูดอย่างนี้เอาไปกว่าความมารซาถอยไปโอ้แพ้ไปอันเราดำมากันเลยใช่ไหมล่ะที่มีไหมนี่จีนนั่นโดนท้อนี่ชุนนี่เคลียร์เลยว่าชุนนี่นั่งท้อนั่นโดนนั่งท้อนั่งโอ้ที่มาชาเดอร์นะฮะคุณนุกิติเออแม่เนี่ยซัดท้อแล้วที่ขออย่างนั้นฮะจึงเลี้ยงคู่จึงเลี้ยงคู่กว่าก็ไม่ได้ที่แบบนี้นึกว่าตำรวจคนใดทำพวกบาดเจ็บเนี่ยนึกคุยเรื่องที่เนี่ยเลือกคุยหรอแต่จริงชื่อดูแลเนี่ยสู้เนี่ยชูแล้วนึกว่าพักดูนี่เดินบาเกทอเดินเพื่อพึ่งนะพ่อหมอขื่อทิ้งเล่นมาไม่ล้อมมาเดินชูแล้วดอกเพื่อแล้วดอกพึ่งนึกคุยชื่อเล่นเดินแล้วชื่อหนึ่งเล่นทีเวเดอร์มาไม่ใช่ตะพงกว่าเตี้ยบ่มีทีวีเนี่ยชูเราทำหมอบล็อกอันนี้เนี่ยบ้านแกเราเพิ่งร้อนอยู่เพิ่งทำเบาเมื่อตะคืนหรือพ่ออะไรกี้พ่อคืนเรามาเราชูเราดอชูเราดอเราเนี่ยเพิ่งเราเบาเราพ่ออะไรกี้พ่อมันเรียนรู้โอ้เลิกกล่าวค่ะนั่นเด้อเลี้ยงปูดูกูเล่นเต้นใช่ไหมเด้อเป๊ะกูขี่ดิจานุบาลเลยแล้วช่วงนี้ดิจานุบาลเลยนั่งชมมูนะตาจิตาพุ่งไปเลยละพันตุพันท่อนพออุ่นปูดูวันหนึ่งเชียร์บล็อกคนเดินหนึ่งฉันน่าเงี้ยเลี้ยงปูค่ะเล่นอย่างนั้น ตึลเลญะตะคู่กะลิติสันนายะสันนปวนเนตะลอกควนเนนันดึงริกยอทอกุยะลงโอบานิสยะริกยอคคุพาตึลอกควนนิปะยะลิลิอูดึกะลิปูเดอเออนะชูโกโอชูชาเมมันตาปูนดาติหลออันจะเนียะกึกึเตตาหาเนนะหาวะลุกะนะหาเลปะนะเดบุเดี๋ยวไปชมมูลแล้วตาโพกุโพป่าเนี่ยปนัดเดี๋ยวกูกูไปก็แช่ก็ไปก็ซีเด้อเดี๋ยวฮานะฮาเราก็กูกับกูอันนี้เจ้าเดี๋ยวนัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนัดเดี๋ยวเนี่ยแล้วกว่าแบบนัดเดี๋ยวกูไปกูแบบอุดรลูกอุนิดกูหนอนไม่เคยคิดดูลูกโอ้ท่านนี่ตำรวจคนเนี่ยแบบกูไปเป็นยิ่งไปถึงเก๋เกเรถ้าพงมาจะเนาะนี่นี่แหละตอนมาหาเจอขึ้นมือถือเนี่ยเจอไหมครับเดี๋ยวเจอเลยดูฮะเดี๋ยวเจอกูวันนี้ยังไม่ได้สัญญาวันนี้เจอแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาในส่วนนี้เจอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมชวนเราหม้อพัดดูนี่เลยเดี๋ยวผมเพื่อเราไปแล้วพอหม้อคือกินเดี๋ยวเรามาผมชวนเราไปเพื่อเราแล้วยังหม้อคีบเลยเนี่ยมันอะไรเป็นเลติลูเลือกเราค่ะเดี๋ยวเราก็ว่ากว่าเดอตับปูพันเลยปูดิบเลยแล้วก็เดือดเสียเลยตับหลอกคอนี่เนี่ยปนุ่งตับปูอันนี้เนี่ยปนุ่งอยากจะจบพรมละกันลิติสันนั่งประสันนับไปชิดเปลือกให้ชิ้นนั่งเล่าอู้บําบานี่เดี๋ยวไปเจอเลยเออเดือดตับปูดูปูเดือดมันตาปูอย่างหรอกันลิติชุกโกโอชุช่าเดี๋ยวอันนั้นจะเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราเดินทางหาไปลูกตับปูข้างหน้าวันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดในนั้นเดี๋ยวน่ะยังเดี๋ยวในนั้นเดี๋ยวปูเยอะผู้ป่วยก็ได้เจอเอออันนั้นเดี๋ยวปูแบบปูลุกโอ้นี่นอนไม่คลิกที่ตัวลุกโอ้เดี๋ยวทำรอก่อนเดี๋ยวไปเกะอยู่ไปเกะเดี๋ยวนี้เต้นนี่เลือดทั่วไปทั้งเออพอเล็บเล็บพอเปลี่ยนนี่เกะแต่สิ่งก็ทำดูทับคนเล็บบัวจะก็นักพอดมาเนี่ยก็มาจุ่มแล้วทอดลอยซาโอ้โหพอมอไอ้นี่มีแต่เกะแต่ดูทับคนเล็บบัว

мы.

ನಮೆ ಲಾಲೇವು ನೆ ಲಾಲೇವು ಕೇ ಸೆಮ ಸೇಟ ಲೇಬೂ

滚烫，那些沙些灭亮，那若拉开些木些的亮，那个叫嘛拉。

tự lệ cha lệ giọt la rõ yếp quả nhà ở tự.

अच्छा और पीवा तस्योट चो जबानी छे जा

là cho chết liệt à đưa.

ละของอ่อนและตาเตือกตาเตือกและเตือกุดและเย็นอบา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์7จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่
2: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: นายเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัย

0: ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
1: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพรมารายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
4: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามส ากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
7: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
6: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขต ทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกไปเกิดในพระครรภ์พระนางพุทธสดีเทพบุตร 60,000 ก็บังเกิดเป็นลูกอมาตย์ 60,000 ตระกูลเช่นกันขณะพระนางพุทธสดีทรงครรภ์ทรงแพ้พระครรภ์ประสงค์จะให้สร้างโรงทาน6แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ที่ท่ามกลางพระนคร1ที่ประตูพระราชวัง1ทรงสละพระราชทรัพย์ 600,000 กหาปณะบริจาคทานทุกวันพระเจ้าสนชัยจึงเรียกพราหมณ์มาทํานายนิมิตได้รับการทูลพยากรณ์ว่าพระโอรสผู้ยินดียิ่งในทานจะมาอุบัติในพระครรภ์พระราชเทวีพระราชาทรงยินดียิ่งจึงโปรดให้สร้างโรงทานเริ่มบริจาคทานตั้งแต่เวลาที่พระโพธิสัตว์ยังอยู่ในพระครรภ์ส่วนการเก็บภาพสีอากรเข้าพระคลังหลวงก็เพิ่มขึ้นเหลือประมาณด้วยบุญญาธิการแห่งพระโพธิสัตว์พระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดต่างส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าสนชัยครั้นครบ10เดือนบริบูรณ์พระนางพุทธสดีประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครพระเจ้าสนชัยจึงให้ตกแต่งพระนครให้พระราชเทวีทรงรถพระที่นั่งทำประทักษิณพระนครเมื่อพระนางเสด็จถึงถนนย่านพ่อค้าเกิดปวดครรภ์ทหารนำความกราบบังคมทูลพระราชาพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทำพระพราสำหรับประสูติท่ามกลางถนนย่านพ่อค้าให้ตั้งกองรักษาการพระนางเจ้าพุทธสดีประสูติพระโอรสที่ถนนย่านพ่อค้านั้นพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาเป็นผู้บริสุทธิ์ลืมตาทั้งสองขึ้นเหยียดพระครรภ์ต่อพระมารดาตรัสว่าแม่จ๋าหม่อมฉันจะบริจาคทานแม่มีทรัพย์อะไรอยู่บ้างพระชนนีตรัสตอบว่าลูกจงบริจาคทานตามอัธยาศัยเถิดแล้ววางถุงเงินพันกหาปณะในมือ น้อยที่แบขออยู่พระประยุรญาตได้ถวายพระนามว่าเวสสันดรเพราะพระองค์ประสูติในระหว่างถนนย่านพ่อค้าในวันที่พระเวสสันดรประสูติมีนางช้างพังตระกูลฉัตรทันเชือกหนึ่งได้นำลูกช้างต้องตามพชลักษณ์อันเป็นมงคลมาไว้ที่โรงช้างต้นส่วนตนเองกลับสู่ป่าตามเดิมลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ประชาชนต่างชื่นชมในพระบารมีและให้ชื่อว่าปัจจยนาเคนเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นโดยมีพระกุมารเป็นปัจจัยพระราชาได้ประทานนางนมแก่พระราชกุมารและเด็ก 60,000 คนผู้เป็นสหชาติพระราชกุมารทรงเจริญวัยโดยมีเด็ก 60,000 คนเป็นบริวารบริจาคเครื่องประดับพระเวสสันดรกุมารทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยเมตตาบริจาคทานอยู่เป็นประจำเมื่อมีพระชนมายุได้5ชันษาพระราชบิดาให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานแด่พระองค์สิ้นค่าใช้จ่ายถึงแสนกหาปณะพระราชกุมารเปลื้องเครื่องประดับนั้นประทานแก่เหล่านางนมแม้นางนมนั้นจะถวายคืนก็ไม่ทรงรับพวกนางนมกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงเห็นว่าอาภรณ์ที่ลูกให้ทานแล้วเป็นสิ่งที่ดีจึงให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานอีกพระราชกุมารได้ประทานเครื่องประดับที่พระราชบิดาประทานให้เหล่านางนมถึง9ครั้งขณะมีพระชนมายุได้8ชันษาพระราชกุมารเสด็จสู่ปราสาททรงดำริว่าเราให้ทานด้วยของนอกกายอย่างเดียวหาทำให้เรายินดีไม่เราต้องการให้ทานภายในถ้าใครขอหทัยเราก็จะผ่าอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกาย เราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้หรือแม้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงคำนึงถึงการให้ทานภายในเช่นนี้แผ่นดินก็หวั่นไหวขุนเขาก็สั่นคลอนท้องฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงปัทภีฝนลูกเห็บก็ตกสายอัสนีแม้มิใช่การก็เปล่งแสงแวบวาบสาครเกิดคลื่นป่วนปั่นเท้าสักกะเทวราชก็ประนมพระหัตถ์เท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเกิดเสียงกึกก้องโกลาหลขึ้นไปจนถึงพรหมโลกบริจาคช้างปัจจยนาคีนขณะพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16ชันษาพระองค์ก็ได้สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกศาสตร์พระราชบิดาทรงประสงค์จะประทานราชสมบัติให้พระเวสสันดรปกครองและตรัสขอพระนางมัตสีพระราชธิดากษัตริย์ราชวงศ์แห่งมัทธราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีครั้นพระเวสสันดรได้รับอภิเษกให้ครองราชสมบัติแล้วก็ให้ตั้งโรงทานบริจาคพระราชทรัพย์600,000กหาปณะทุกวันต่อมาพระนางมัตสีประสูติพระโอรส1องค์ประทานนามว่าชาลีราชกุมารเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยคายทองคำเมื่อพระราชกุมารทรงเดินได้พระนางมัตสีก็ประสูติพระราชธิดาอีก1องค์ประทานนามว่ากัณหาชินาราชกุมารีเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยหนังหมีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับคอช้างปัจจยนาคีนเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งช้างปัจจยนาคีนเป็นช้างมงคลอุดมด้วยลักษณะแห่งคชาทานของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าช้างมงคลนี้จะไปที่ไหนแม้จะมีความแห้งแล้งเพียงใดฝนก็จะตกลงมาทำให้พืชพันธุ์ธัญอาหารอุดมสมบูรณ์ครั้งนั้นแคว้นกาลิงครัตได้เกิดฝนแล้งประชาชนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดโจรผู้ร้ายออกเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านประชาชนประสบความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้ากาลิงคราชมหากษัตริย์แห่งแคว้นกาลิงครัตทรงคิดหาวิธีการที่จะทำให้ฝนตกจึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระองค์จึงให้ประชุมชาวเมืองรับสั่งว่าเราได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันฝนก็ยังไม่ตกควรจะทำอย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดรพระนามว่าเวสสันดรทรงยินดีการให้ทานพระองค์มีช้างเผือกต้องตามคชลักษ์แห่งช้างมงคลไปที่ไหนฝนก็ตกที่นั่นขอพระองค์ส่งพราหมณ์ไปทูลขอช้างเผือกนั้นมาพระราชาทรงเลือกพราหมณ์8คนคือรามพราหมณ์ทัชพราหมณ์ลัคนพราหมณ์สุชาติมันตพราหมณ์ยัญญพราหมณ์สุชาตพราหมณ์สุยามพราหมณ์และโกณฑัญญพราหมณ์โดยให้รามพราหมณ์เป็นหัวหน้าส่งไปทูลขอช้างปัจจยนาคีนจากพระเวสสันดรพวกพราหมณ์เดินทางไปจนถึงนครเชตุดรบริโภคอาหารในโรงทานแล้วทำเนื้อตัวให้มอมแมมเปื้อนฝุ่นทุลีตกลงกันว่ารอให้ถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำจึงค่อยขอเมื่อพระเวสสันดรเสด็จตรวจโรงทานในวันต่อมาจึงพากันไปประตูเมืองด้านทิศตะวันออกวันนั้นพระเวสสันดรประทับบนคอคชาทานเสด็จออกไปทางประตูพระนครทิศตะวันออกพวกพราหมณ์ไม่มีโอกาสทูลขอช้างที่นั่นจึงตามไปประตูเมืองด้านทิศใต้ยืนอยู่ในที่สูงโล่งแจ้งแบมือข้างขวาออกขอว่าข้าแต่พระเวสสันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงประสบแต่ชัยชนะพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ก็บ่ายช้างพระที่นั่งตรงก็ไปหาพวกพราหมณ์ประทับบนคอช้างตรัสถามว่าพราหมณ์เนื้อตัวมอมแมมไปด้วยฝุ่นธุลีพวกท่านแบมือจะขออะไรจากเราหรือพราหมณ์ทั้ง8คนกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างมงคลที่ทำให้แคว้นสีพีเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นพระราชพาหนะที่พระองค์ประทับแก่พวกข้าพระองค์พระเวสสันดรทรงดำริว่าเราต้องการบริจาคทานภายในมีอวัยวะร่างกายเป็นต้น แต่พราหมณ์พวกนี้มาขอทานภายนอกจากเราแม้เช่นนั้นเราก็ควรทำความปรารถนาของพวกเขาให้บริบูรณ์ประทับอยู่บนคอช้างนั่นเองตรัสว่าเราไม่ได้หวั่นไหวจะให้ช้างพลายตัวประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดตามที่พวกท่านขอพระเวสสันดรน้อมไปมีการบริจาคทานเสด็จลงจากคอช้างปัจจยนาเคนพระราชทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายทรงทำประทักษิณช้างสามรอบตรวจดูตัวช้างว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ประดับบ้างก็ไม่เห็นมีจึงจับพระเต้าทองคำเต็มด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์ให้เข้ามาหาพระองค์ทรงวางงวงช้างที่ประดับประดาอย่างงดงามในมือพราหมณ์เหล่านั้นทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองคำลงพระราชทานช้างช้างนั้นประดับด้วยเครื่องประดับต่างรวมเป็นกหาปณะถึง24แสนกหาปณะนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานควานช้างและขนเลี้ยงช้าง500สกุลให้ด้วยเมื่อพระเวสสันดรหลั่งน้ำบริจาคทานเท่านั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นกึกก้องไปทั่วเกิดขนพองสยองกร้าวน่าสะพรึงกลัวเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคทานของพระเวสสันดรพวกพราหมณ์ได้ช้างทางประตูพระนครด้านทิศใต้จึงขึ้นช้างผ่านไปตามถนนหลวงกลางพระนครท่ามกลางประชาชนแวดล้อมตามไปร้องถามว่าพวกท่านขี่ช้างของพวกเราท่านได้มาจากไหนพวกพราหมณ์แสดงมือโต้ตอบฝูงชนว่าช้างนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้พวกเราพรางขี่ไปตามถนนหลวงท่ามกลางพระนครแล้วออกทางประตูทิศเหนือถูกเนรเทศชาวพระนครโกรธแค้นพระเวสสันดรจึงชุมนุมกันประท้วงการบริจาคช้างปัจจยนาเขนช้างสำคัญของบ้านเมืองอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นจลาจลขึ้นทั่วพระนครพวกเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบตลอดจนชาวแคว้นสีพีทั้งหมดมาประชุมกันกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าบ้านเมืองกำลังจะล่มจมเพราะถูกพระเวสสันดรล้างผลาญเหตุไรพระเวสสันดรพระโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างสำคัญของบ้านเมืองพระเวสสันดรจะพระราชทานข้าวน้ำทรัพย์สมบัติก็พระราชทานไปพวกเราไม่ว่าอะไรแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงพระราชทานช้างสำคัญถ้าพระองค์ไม่ทรงทำตามประชาชนเห็นทีจะเกิดปัญหาใหญ่แน่พระเจ้าสนชัยทรงเข้าพระทัยว่าชาวเมืองจะปรงพระชนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าลูกเราไม่มีความผิดถึงบ้านเมืองจะล่มสลายแว่นแคว้นจะพินาศไปก็ตามเราจะไม่ยอมฆ่าลูกของเราเป็นเด็ดขาดชาวเมืองสีพีกราบทูลว่าพวกเราไม่ได้ให้พระองค์ปรงพระชนพระเวสสันดรแต่พระองค์ต้องเนรเทศพระเวสสันดรออกจากแคว้นไปอยู่เขาวงกตพระเจ้าสนชัยตรัสว่าถ้าชาวสีพีต้องการเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้ลูกของเราได้อยู่ตลอดราตรีนี้ครั้นสว่างแล้วชาวสีพีจะขับไล่ลูกเราก็ตามใจชาวเมืองต่างพอใจตามนั้นเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้าสนชัยตรัสเรียกอำมาตย์ไปส่งข่าวให้พระโอรสทราบอำมาตย์ไปเห็นพระเวสสันดรเบิกบานอยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารก็อดสงสารไม่ได้จึงร้องไห้หมอบลงที่พระบาทกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบพระเวสสันดรตรัสว่าทำไมชาวสีพีจึงโกรธเราจนถึงเนรเทศออกจากเมืองอำมาตย์กราบทูลให้ทราบว่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง

หาทานก่อนขอชาวเมืองให้โอกาสเราได้ให้ทานสักหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจะไปดินแดนหิมพานต์เมื่ออำมาตย์กลับไปแล้วพระองค์รับสั่งให้มหาเสนาคุดจัดเตรียมสัตตสดกมหาทานให้พร้อมทุกอย่างแม้สุราซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรให้ทานก็รับสั่งให้จัดเตรียมจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับพระนางมัตสีเพียงลำพังพระองค์เดียวประทับนั่งข้างๆตรัสกับพระนางอย่างอ่อนโยนว่าทรัพย์สิ่งใดที่เราให้เธอทรัพย์สิ่งใดเป็นของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สิ่งใดที่เธอนำติดตัวมาจากพระชนกเธอจงเก็บสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดพระนางมัตสีนึกฉงนว่าเมื่อก่อนพระสวามีไม่เคยบอกให้เก็บข้าวของแต่เหตุใดวันนี้จึงบอกให้เก็บจึงทูลว่าเจ้าพี่จะโปรดให้เก็บทรัพย์ไว้ที่ไหนขอพระองค์รับสั่งหม่อมฉันด้วยพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอควรบริจาคทานให้ท่านผู้มีศีลตามสมควรสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่พึ่งอื่นที่จะดียิ่งไปกว่าการบริจาคทานเมื่อพระนางมัตสีรับทราบแล้วจึงตรัสสอนเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเธอจงเอ็นดูลูกทั้งสองของเราและจงดูแลพ่อแม่ฉันต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันถ้ากษัตริย์พระองค์ใดมาสู่ขอเธอจงตกลงปรงใจไปอยู่กับกษัตริย์พระองค์นั้นเธอจงหาสามีอื่นจะได้ไม่ลำบากพระนางมัตสีดำริว่าทำไมพระเวสสันดรตรัสได้ถึงขนาดนี้จึงทูลถามว่าเหตุไรพระองค์จึงตรัสไม่เป็นมงคลเช่นนี้พระเวสสันดรตรัสตอบว่ามัตสีชาวสีพีโกรธเคืองที่พี่บริจาคช้างจึงขับไล่จากแว่นแคว้นพรุ่งนี้พี่จะให้ทานครั้งใหญ่แล้วจะออกจากพระนครในวันที่สามพี่ต้องไปอยู่ป่าที่อันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายเมื่ออยู่ป่าคนเดียวอาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้พระนางมัตสีกราบทูลว่าพระองค์อย่าตรัสเช่นนี้ไม่ดีเลยพระองค์ไม่สมควรเสด็จพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันก็จะโดยเสด็จด้วยให้ตายร่วมกับพระองค์ยังจะดีกว่าที่จะพรากจากพระองค์ให้เผาตัวเองตายเสียยังจะดีกว่าอยู่โดยไม่มีพระองค์นางช้างพังตามช้างพลายไปอยู่ป่าเที่ยวไปตามภูผาทางกันดารสถานที่ขรุขระฉันใดแม้หม่อมฉันจะพาลูกทั้งสองตามเสด็จไปข้างหลังฉันนั้นหม่อมฉันและลูกจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ทำให้พระองค์เป็นภาระครั้นพระนางมัตสีกราบทูลพระสวามีอย่างนี้แล้วจึงพรรณนาถึงป่าหิมพานต์ที่งดงามอย่างละเอียดประหนึ่งว่าเคยเห็นด้วยตัวเองมาก่อนว่าเมื่อลูกไปด้วยพระองค์อยู่ป่าได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองพูดจาฉอเลาะไพเราะน่ารักน่าเอ็นดูเก็บดอกไม้ประดับตนนั่งเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าบ้างที่อาสมรมณียสถานบ้างก็จะทำให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์เพราะทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นช้างมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวก็ตามเดินนำหน้าโขงช้างพังส่งเสียงร้องกึกก้องโกลจนาดไปก็ตามทอดพระเนตรป่าเขาลำเนาไพรระหว่างสองข้างทางเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดทั้งเหล่ากินนอนฟ้อนรำอยู่กลางป่ากึกก้องไปด้วยเสียงกระแสน้ำตกกระทบโขดหินไหลรินไม่ขาดสายเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกเขาเสียงสัตว์ร้ายในป่าทั้งราชสีเสือโคร่งแรดโคและฝูงนกยูงจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนกล่นไปด้วยนางนกยูงกำลังรำแพนมีแผนหางวิจิตรขับร้องอยู่ในเวลาเย็นเต็มไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่พื้นดินก็เขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยแมลงค่อมทองทั้งอัญชันเขียวสดกำลังแตกยอดอ่อนบัวบกออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งและปฐมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติพระนางมัตสีทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศตามจินตนาการของพระองค์เหมือนพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าหิมพานต์มาก่อนบริจาคมหาทานราชทรัพย์พระนางผุดสดีทรงเป็นทุกข์ใจว่าลูกรู้ข่าวแล้วหรือยังเมื่อลูกรู้แล้วจะทำอย่างไรจึงแอบเสด็จไปพบพระโอรสด้วยวอที่สวยงามมีม่านปกปิดประทับยืนที่หน้าประตูห้องบรรทมพระเวสสันดรได้ยินเสียงสนทนากันระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีก็พลอยกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาว่าเรากินยาพิษโดดเหวหรือเอาเชือกผูกคอตายยังจะดีเสียกว่า

0: ่าที่จะให้ชาวเมืองขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดทำไมชาวนครสีพีจึงขับไล่ลูกเราผู้ไม่ทำร้ายใครเป็นคนฉลาดมีแต่การให้ทานไม่ตระหนี่พระราชาต่างๆก็ยกย่องสรรเสริญพระนางผุดสดีเข้าไปหาพระโอรสทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารปลอบพระโอรสและพระนางมัตสีให้อุ่นใจแล้วเสด็จกลับไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าชาวเมืองให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดออกจากแคว้นต่อไปบ้านเมืองจะเป็นเหมือนรังผึ้งร้างที่พึ่งหนีจากไปพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งจะต้องอยู่ลำบากตามลำพังเหมือนหงส์ไร้ขนปีกจับเจ้าอยู่ในเปลือกต่อมแห้งขอพระองค์อย่าทรงขับไล่ลูกตามคำขอชาวสีพีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าน้องผุดสดีเมื่อเราขับไล่ลูกที่รักผู้เป็นดุจธงชัยของชาวสีพีก็ทำตามคติยะราชประเพณีธรรมของแคว้นสีพีแต่โบราณถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตเราก็ทำไปด้วยความจำเป็นพระนางผุดสดีทรงครวญคร่ำรำพันโดยประการต่างๆว่าเมื่อก่อนมียอดธงปลิวสะบัดติดตามลูกเวสสันดรที่เสด็จโดยช้างโดยวอโดยราชรถทั้งมีกองทหารแต่งเครื่องแบบงดงามทอแสงวาวับติดตามมาเหมือนดอกกัญญิกาที่บานสะพรั่งแต่วันนี้ลูกจะเดินเท้าเปล่าไปตามทางได้อย่างไรแม้มัดสีที่ตามไปจะอยู่อย่างไรเมื่อก่อนแค่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงนกเค้าแมวนกฮูกครวญครางจะหวาดกลัวตัวสั่นแค่ไหนนางฝ่ายในได้ยินพระนางผุดสดีคร่ำครวญก็พากันร้องไห้ตามกันเหล่าชนชาววังพระเวสสันดรได้ยินสตรีในวังหลวงพระเจ้าสนชัยคร่ำครวญก็คร่ำครวญไปตามกันในราชสกุลทั้งสองไม่มีใครสามารถดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้ต่างล้มลงเกลือกกลิ้งไปมาคร่ำครวญราตรีนั้นผ่านไปอย่างเงียบเหงาวังทั้งวังดูวังเวงเหมือนป่าช้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่จัดเตรียมทานเสร็จได้กราบทูลให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรทรงสงสนานแต่เช้าประดับพระองค์เสร็จแล้วเสวยพระกยาหารแวดล้อมไปด้วยฝูงชนเสด็จเข้าสู่โรงทานเพื่อบริจาคสัตตสดกมหาทานทั้งช้างม้ารถขัตติยกัญญาทาสทาสีและโคนมอย่างละ700ตลอดจนสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคทานอยู่อย่างนี้ชาวพระนครที่มารับทานต่างร้องไห้รำพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรชาวพระนครสีพีขับไล่พระองค์พระทรงบริจาคทานขอให้พระองค์บริจาคทานให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเถิดเสียงกึกก้องโกลาหลหน้าหวาดเสียวดังสะท้อนเข้าไปในพระนครฝ่ายผู้รับทานต่างพากันรำพันว่าพระเวสสันดรจะเสด็จเข้าป่าพวกเราหมดที่พึ่งแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะบากหน้าไปพึ่งใครได้เหมือนพระองค์จึงพากันนอนกริ้งเกลือกไปมาร้องไห้คร่ำครวญพวกเราเทวดาแจ้งให้พระราชาทั่วชมพูทวีปทราบว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานจึงนำกษัตริย์ทั้งหลายมารับนางขัตติยกัญญาเหล่านั้นไปพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็นจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศไปถวายบังคมลาพระชนกพระชนนีเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นพระนางมัตสีคิดว่าแม้เราก็จะโดยเสด็จพระสวามีจะไปกราบลาเช่นกันจึงเสด็จไปพร้อมกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรถวายบังคมลาพระบิดากราบทูลว่าเสด็จพ่อสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดมาแล้วล้วนต้องตายทั้งนั้นขอพระองค์จงเนรเทศลูกไปเขาวงกตเถิดหม่อมฉันบริจาคทานในวังของตนกลับถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนทั้งถูกเนรเทศจากเมืองของตนหม่อมฉันจะประสบทุกข์ในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายจากนั้นจึงถวายบังคมพระมารดาขออนุญาตบรรพชาว่าเสด็จแม่ขอจงทรงอนุญาตให้ลูกบวชลูกบริจาคทานในวังของตนยังถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนลูกจะออกไปจากแคว้นของตนตามความต้องการของชาวเมืองพระนางผุดสดีตรัสว่าลูกแม่แม่อนุญาตลูกจงบวชเถิดแต่มัดซีกับหลานๆให้อยู่กับแม่มัดซีกับหลานทั้งสองจะไปทำอะไรในป่า พระเวสสันดรตรัสว่าลูกไม่ต้องการให้ใครติดตามไปด้วยแม้แต่ทาสีคนเดียวก็ไม่อยากให้ไปแต่ถ้าพัดสีต้องการตามลูกไปก็ตามใจถ้าไม่ต้องการไปก็อยู่เถิดลูกจะไม่ห้ามพระเจ้าสนชัยลุกขึ้นเสด็จเข้าไปหาลูกสะใภ้วิงวอนว่ามัดสีการอยู่ในป่าลำบากลูกอย่าไปเลยพระนางมัดสีกราบทูลว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันจะไม่มีความสุขเลยถ้าต้องอยู่โดยปราศจากพระเวสสันดรพระเจ้าสนชัยตรัสว่ามัดสีลูกคิดดูให้ดีลูกยังไม่รู้ว่ากลางป่ามีอันตรายมากเมื่อเห็นฝูงลิงน่ากลัวท่าทางพิลึก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ครับทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆกันถ้าสาวทิศจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อ่ะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปเที่ยวเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
4: มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ก่อนเวลา

0: ก้านาฬิกาและแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
3: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จะทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จ โดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องฉนันชิดาสังคองรายงาน
1: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
7: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย
8: ์พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใยสองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
9: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใย2ฝั่งโขงครั้งที่1พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรพานาคสวท.บึงกาฬรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
10: นางสาววรนิจพิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัด ูเก็ตซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H. W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Marsan ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเอเชียหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัลนี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
15: จะดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ส่วนเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากผมเป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็สุดดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ผมแล้วก็อยากจะเอาตรงชาติไทยไปอยู่ในระดับโลกให้ได้ครับผม
14: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อนศักยภาพของนักกีฬาและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่บรรลุเป้าหมายกกต.จะร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การแข่งขันครั้งต่อไปพร้อมเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
17: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
18: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันที งานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
13: ่อความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้บิชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนาะซอง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทาฮาวิออโคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0งาแซ่ยี่สิบข้อ0ข้อฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่ยี่อ้อข้อฮีงาสิบข้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชริคือหนูฮือกากาเชเวออคาโตคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเสมานาคาบูเมวิโยติญิเลเลมุลอกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมุลอกอติชุนนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปือตาเลกาญิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟือดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอขอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาเลอลาหูปูลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อ๋อบดาจาวิโยอยากไปหาเตปอทอกะดาจาวิโอยาเฉอคอลงงาคือเตปอกอกะมีลาเลียวชอบเอาปลาลูเชตาวิโอวิโอเนี่ยลาหุยาเตปากเกลรายการอ๋อบดาจาคอลงงาคือกับผู้กับมดาและอ๋อคอกะเกาะกะดักเชวิทปัตโตอ๋อเราเปิดแหล่ติกาเล่เล่ถ้าตาอุยโยยาวิโอคอลละเซจ้าเลียวรายการอ๋อบดาจาก็วิโอคอลหาอยู่ลาวิโยแม่หาวิโอวิโอเนี่ยลาหุยาข้าพ่อเชพาลูเชตาวิคักเพชเลยตกาลีเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลลาจะได้เจอแลลิงอ่ะคือไทมีกอคอลมุยิคออยาแพวิทปาตองาคือตกาลีเลทอกามุยิคออยาออคอลปอตอลาตาเวอานาอกอติพาชาตอดาเลปูกากากิจอปูตกาลีลิกาอาชิยอตูยอยากาชาคาเดนหาซาดักิเซแม่และยันยิเวียยาเลชริซอคอลอสุนีติปอกอกามิลาเปยันยิเลติชาปาออตุบาฮาปาคอลอนิชงานีมอนเพวิโยและจะขอญิฮีนิชขอขออุมขอฮาวิโอวิโอเนี่ยราหุยาติพาวติฮาเลเลวิโอยาฮินาริควายตาและก็นาริทักกายติฮาเลเลงาคือราหุคอไรกาอบูดาเจ้าคอโลตอกเทวิยอมวิทยุเรดิโอพอAM ติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอเบื่อไรกันยี่พอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติต่อกิเทวิโยเอาวิอเนียละหุยาติพาลูลาเลกากากามอปูวิลโกกดไลค์กดแชร์ติแล้วนี่คือละหุชอจิทาโอกาปิดักไอแพวิโยงาคือออวิออนีลาหูยาชอบติพาลอนนาลาวิโยเลงาคือคือจะละจนาเวอนาเชเมอัตุมาติและนาเวคือจะละจนาเวเลติพาพาลโกโรคเกากะโกวิโยอมกูพืนาเวโกวินาเลอนาจะได้ผ่าแม้อัตุมาตินาและนาวิทยาชาเลนี่คือเชเวจอเวจาวิดอเวคาเคกาติจิกาโจเลนี่คืออตุทะคาเคกาติญหะซาโจเวอรติภาอยู่เวลาแลอัจจทุละแต่ก็แลนี่คือละหุชมติภาลอลุลาวิทปาตออย่าปึหาติพอทกาคือจละจนาเวคือจละจพอจะดาเวอนาอรติภาอยู่เวลาแลเลอวิออนีละหุยติภาทะทุละกิจโยมงาคือมอสละอูตอคอลโกเลคือจละจนาวิชแลเลโรคข้อเข่าเสื่อมก็วิโยเจก็กาเวลีคือจะละจื้ออมกุติภาพื้ยวินาเลพื้ยเลกะคเดติมากาเกกวนี่คือนานาเตียโกเลมอคือจื้อกุติภากะทินาเวจะเคแพกวิโยไม่เลติภาพาลโกเลอมกุพ่อจ้าดะวิอานาโรคเกาก็วิอานาอมกุพื้นนาวิอานาชะได้ภาแพวิโยชะเวกะลิแพละกอออกาจอไลคาจอวิโยจิแมเตคาลโกนี่คืออตัวคอลูลิจาวิดอวิติภามาหลอวินาเลแคลเซียมก็วิติภางาคือคาเดมากาจานี่คืออตูลูวิเคเลมาหลอวิทปาโตลิอมกุชอกาติกาติโกแคลเซียมติภามาหลอลาวิติยาชาเลอเลมือหลอกยกขยอพื้ยและดูไกวิโยลิอมกูแลวินาเลพื้ยวินาวะเคแพวิโยนี่คือเสเจติภาเนาะแต่หมอเปียนี้เลยยกขยบเพื่อละโกทิปาเปียกะไปเปื้อวิโยโอเวคาชูเลนี่คือชอยาวิอมกูจะได้ผาทอกะเยลาวิมอเลียงอะคือคาเดมันหาซาปีมาพื้ยจูเลนี่คือจาตุติผาแคเซียมติผาคาเดมาจาปีวิทปาโตเลียอมกูชะคาทะกะนี่คือนานาเตียกัวกากาติเชวิโยเลคือจะละเจอแฉตุตุมือมือเวมากโกเกเกลาลาเวติจือเลเลกะย่อละเทกะเฮดะเลติเชเวทปาตอนี่คือเลอมันหะซาเวติยาทาเลอมกุชะริภาทอพื้ยและอเลมือลอโกเลอมกุติภาจือเอเลอคือจะกุถะกะผีและเลอมกุกะกะกอจือคือเวกะจอเตภาภาลอโกอมกุเยมากาเวทปาตอเลชูเตภากะคือเวลายากะจอแมเลวะคิตะตอมาเผสิทากะนี่คือเผละเกออคชีวิตเราโกเลียชีวิตตัวอาศัยมากาศิมาโมจาศิทักกะคดีกันหาสามวิโยนี่อยากได้ยาเลี้ยอมกูเพื่อเวคือเจ้าละเจ้านาวีอนาจะได้ผ่าเพเวแลนี่คือเลกาตีเฮจาวีเลกามาเจโลวีนะ
ามาติเจอกะเยมาใจกอลุยปือวิโยลิติจือลิลิกะคือโกลินี่คือกาเตเวมอปูจาตะจาวิติยาลิลิกะจอหลอกือลอยวิออคโลงะคือกาปูจากาตะจาวิโยลินี่คือชอยอออกาญูมาเฮเลตะจาตุเวอามอคเตตอมาหิแมลินี่คือชอยาเวออกาซาเลออกากะปุยปือวิโยคือโกงะคือกาติจามาโกเลียมาเตยากอจูเวฮูเวติยาลิลิกะนี่คือออตุกะกาเจตุออปูออยากะกาปิแลนี่คือออตุถะกะกันหะสังวิโยเปตะเลเสยะติยาลอโกเลอนาชะเดพาเพละกะออคะแลนี่คือจามาจาจามาจากัวชอยะคะเคกอเพเวเลติปออตุออตุกอชูใจวิโยออตุชูใจวิทยาทาเลงาคือคือวอชเลเลงาคือออตุเตโตมาวิทะคะเปน้ำหนาออกิลุยอเกอติกะหะยูเวทะปะตอนี่คือออตุชูเลเฮจาวิทยาทาอมกูลิคือจะกูติภากะหะมากาลาวิโยเลชระปะตอจาวิดอวิพอกะจ้อหลอกคือหลอยวิออกโลงาคือสอจาจอวิโลเลจามาจากโกชูจาวิโยชูจาหลอกโกเนหือออตุเชสะจอสะพอไลพอทอกะโกหือลาปือวิโยปือตาเลลิออเลเมติยาหลอกโกเนหืออะเลแมเวติภาจามาวิทัปปะตออมกูชะติภาพือวิโยจิเมเลอะเลคานาปอพอยคือเวเลจะเคยวิจารตุเตผาจามาวิออยาออคโลนี่คือออตูทอกาเลียมกูจะได้ผาทออาสาวุโสกาลิมวยปุวิโยจิเมเลียคือกว่ายิอจารโลเลงะคืออาจาวิดอเวพ่อทอกาจอหลอกือหลอยวิออคโลคาเดสอจาจอวิลอมและลิงะคือคือเจ้ากูเพื่อเวอนาจะได้ผาลิคือเจ้ากูนาเวอนาเพวิทยาธานี่คือออตุถาคาเคตินหาซานจอวิเลโกโกออลอติคาเลลิงะคืออาสติเกออคโลตูตูมือมือวิชเดผาพอกะนี่คือออตุนี่คือเลคือเจกุนาวิแตชเวลโกคือจื้อเนื้อตาติมือเจคือเจกูกวัยคาตาติเจเลคาติลอคือวอกาตาไตมือเจเลวิทอคาเดทีวิมือสาตูเวออติติผาออคโลนี่คือกามือวิโยเรื่องเลกาลิชโมคือเจ้ากูพ่อวิอนาเพวิลกุอากาเยมือวิทยาธาเลอากาเยตุเวกันยาจออาชีธาลกุเลส่วงซึมก็เวคือเจ้าเนื้อเตเลกาเมื่อวิจออยากให้เชื่อเบื่อเลเลติยาลิลิกะก็พัฒนาลาเลเลเตปตินี่คือแค่ขอแต่เลมือจูเวเลปิทอเมื่อวิคลิเตเลอากาเยออคโลเยเวโมกาจอวิโยเลคือโกนี่คือเยขอชโมจอวิลกุอากาเยกากาปาวิโยโอเลอัวเมื่อแลลิปิทอคูเมื่อแลอากาซตูเวโอเควิติยากาเยวิโยเลชักโครก็วิโยเลโอเวเลลิไทคอลโกยาคาอัวคือจนเวเตเลเมื่อวิโอเวอส่วงซึมโควิโยนี่ยาจอวิโยเลชอมอจอวิเยเตผาลอกัวห้องน้ําเลอากาเยเลชักโครเตผาเยจอวิโยเลชะทอกางะหือเนคือออโตนาวิโอเจเตผาเลเกเกลาลาเวมาโกเตียโกนาวิออเจเดผาทะนี่คือออตุนี่คือกาจอเกวิโยเลชะกางาคือคือจะกูนาเวคือจะกูอมกูเพื่อเวไม่กะโรคเกาแผวิชอติผานี่คือออตุทะนิหะสร้างไกจูเวออลอเอติผาแผวิโยมคะเตเลเลียมติคืองาคือกอเกาะลาและงาคือคือจะกูนาเวมาโกเลโรคเกาแผเวงาคือคือเจ้ากูอมกูเพื่อเวอนาจะได้ผาเพวิทยาธาเนี่ยคือออตุคาเทกาติจากาติดอเลียวนี่คืออัตุมาติจือมาจาโจเวอัตุมาติจือคาเดจาโจเวออลอติผายูเวลาแล้วอวิออนยาลาหุยาติผาชะกอกุมาลักไอติโยจะได้คืองาคือติเคลเจียแล้วงาโดเวสเปิดขอนิวิออยานี่คือลาหุยาไลคาทกาจัสโซจัเชตุโยให้แม่ฉลาบาตอรียาปื้อฮะติปอกาจัสโซจาเวทะจันดาเวลิคอติปุยูเวลาแล้วอวิออนยาลาหุยาติกาลิเลชะจัสโซจาเวออเจออยาออคโลติกาลิลิชะโพลาวิโยติเกนาสิแม่

นาซาจาเวลีจาสอจาวิลีคอติพาทอกางาฮูกากากานาไกเปอชะได้คืองาฮูกอกอลาแลลียาเซทาโกไกเปอเวคือจักวนาเวออมกูพือเวอานาโรคเกาแผวิชอติพาเนฮือออตูจาวิดอเวพ่อคาคิกาติสอจาโจเวเนฮือออตูคาคิกาตินิหะซานโจเวมาจาโจเวอะทุมาโจเวลีจักเวออลอติพาก็อยู่เวลาแล้วเลยอวิออนเนลหุยติภัทธะก็จ้าโทมาลักเกติยมงาคืออมกูเพื่อเวอานามะโกลิคือจักกูติภานาเวทยาธาอายิอุจาเวเลลิเนคือออตุน้ำหนาออกิรุชมามะตาจอเจอจริงไหมมาออวิลิคือจักกูนาเวอานาอมกูเพื่อเวอานาจะได้ผ่าเพะเวเลเนคือยามิมาอาสางัดชุขอคู่เวติมูเกลุชูอาเกเพะมาวิโรเจจะดาปตอลิงาคือจ้าวิดอวิพ่อแคเซียมจอเวจ้าตุติผ่าคาเดจ้าจอวิโยอิจูกูกูกวยแองาเมนีแอเลเนคือละหุยาลอกะฮะเก้างาลอกาต่อเวงาเมนีจะได้พาแล้วนี่คือจาวิทยาธาลิอมกูกาชิชิเนเตเลนุเอวิทปาโตขับเปนี่คือจากูกาวิทปาโตลอกาฮะเก้าเวงาเมนีเออิจูกูกูกวยจะได้พาแล้วแคเซียมจอมาจ้าจิแมมและลิแคเซียมจอเวลเล่งาสาติพาว่าผักมุ้งน้อยพืชมือเสือเล่จะได้ผ่าทอกาในหือชอยาเชษาจอซาพ่อแคเซียมก็เวตได้ผ่าจอมาวิโยจริงไหมและชเวออกโคกาลินยูจูหือได้ผ่ากางาหือคาเดดดจอวิโยว่าผักมุ้งน้อยวิมาโกลิชิมาชิจะได้ผ่างาหือคาเดจ่าจอวิโยจริงไหมคาเตละเรียงาหืออมกูพืชเวอานามาโกโรคเกาอานาเพวิทยาธามาจาเพวิจาจูได้ผ่าจะเขยจอวิโยอ๋อเราตีเจอแล้วไงคือจ้าเวลีจอเกยจอเวไม่กะจ้ายอเกยจอเวแล้วอะเละติพายโยจิแมอะเละเลลีมาจากกูมาแผ่มาเมวิโยอยากฆ่าทอกะไงคือจ้าเมลอยเจ้สอจ้าเกยจอเวโยจิแมเลี่ยอมกูพื่อเวอานาคือจักกูนาเวอานาเพวิชอติพาแลอะเลคาเวออเจติพาทาจอเกและจายอเกจอวิโยเจเบื้อเลนี่อยากได้อยากรอโกลีคือว่ามือเลช่วยเวออเจจะได้พากะในหือคือจักกูนาเวเลอมกูพื่อเวอานาเพวิชอติพาอปูมาดาวิโยเจแมเลจายอเกจอวิโยขอนูช่วยเวออเจติพาได้อยากลิลิกะจอเกจอวิโยจิแมเบื้อเลเสจือได้จือรอโกลีจากคำมือพื่อเวชะเกเตียเวจ้าตุติพาทอจอเกจอวิโยเจขนุปากะเลจากคำมือผู้เวติพาเยาวิลกุเนหือจอเกจออยากคาเลเข้าซ้อมมือก็เวเลเชเวอวมมาเมงงงวิวเคเวติพาลกุจ้าเผวิโยเจขนุปานิยาจอเลชุติหัวเวผู้เหยื่อเวเลเสเวเข้ากรองเตียวิวเคเวจอง่ะคือจักกุนาเวเลอมกูพื่อเวอนาเพวิชอติพาลโกขนุปาพื่อเวอุเคเวติพาทอมาจาจอวิโยจิแมจาโกเลเนคืออมกูคือจักกูชอกาธินาวิโยเปื้อและเสจือติจือโกไกเปื้อเลียวอจือติจือลโกหัวเวลิชาชัวหัวเวจาตุติพาทอจายอกไกจอวิโยจิแมหรือเลกาเลเฟรนฟรายโกเวนาเลียอารุสป้าป้าเลติสวาเลวสัชูหัววิวเคเวติพัทโตจอกไอจอเจอลอกวออาลุสสัชูเกหัววิชอชูชอกมาจาจิเมลีอาลุสอชูชอกมาจาแกโกจัตุหัววิอจะได้พัทโตเนคือจอกไอจอสัชูได้พัชมามะมาจาจอวิโยจิเมลีคือจะกูอมกูนาเวอนาเพอวิชอได้พามเปิดตาแล้วเลงาจืดได้จืดลอกโกสาติพามาจาโจวิเลลิกะชาหัววิกะชาปียาวิชติพามาจาโจวิโยจิเมลิคือจักรุณาเวมาโกอมกูพือเวอนาเพอวิชอมเปื้อเลอเลมือขอยาติยาลอกโอเลจือไอโกฮอจอวิออจติพาติยาลิลิกะมาจามาดอโจวิโยจิแมงาคือจักรุณามาโกเลโรคข้อข่าวเสื่อมก็เวอนาติพาแผ่วิชอติพาแลจาตุชะได้พาคาปุ้ยกะจอกิจวิโยจิแมจากุกะลิติปอติยาลาจระหะกะเจตินาลาวิกะจวิโยมาจาจวิขันยาจอเลโกกัวอาเลเมจาเวชอจาเวคือว่ามือขวาเวจากคำมือพุ้ยเวออเจติพา
จะตุหัวเวสัชูเตพาเลอระสาปียเวหัวเวจะเขวิอเจเตพาและจืเตพางะคือมาจามาดอจวิโยจิแมมชอยาเลลีนี่คือคาเคติจ้าคนนี่คืออตุคิเพวิทปะตะยันยิงะคือจาวิโดวิพอกะคาเดนสอจาจอลอแต่โอแลอย่าเพื่อฮาติปออวิออเนียลาหูชอมอติพาหลอนนาลาเวคาเสเลอมกูนาวิคือเจกูนาวิอานาออลอติพาเพวิทยาธาลีนี่คือคาเคตินยะซาโจเวจาตุคาเควิจาแผ่มาจาแผ่เวออลอติพาอยู่เวลาแลอวิออเนียลาหูยาติพาทาทุลาวิโยอย่าเพื่อฮาติปอติกาลีลีกะเมกาเมเชซาโจซาปิอบูจาเม

0: ที่ริมน้ำที่เป็นจุดท่วมเดิมขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีโดยต้องเฝ้าระวังและจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายกองทัพไทยนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดช่วยประชาชนจนกลับสู่ภาวะปกติ
1: พันเอกหญิงฉัตรภีภูลศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองทัพไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการจัดเก็บขยะเศษวัสดุสิ่งปฏิกูลรวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะจำนวน6จุดได้แก่พื้นที่เขตดอนเมือง2จุดเขตมีนบุรีเขตคลองสามวาเขตบางเขนและเขตบึงกลุ่มเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้สะอาดและพร้อมใช้งานทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังต้องเร่งฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพราะทุกพื้นที่ที่กลับมาสะอาดและปลอดภัยคืออีกก้าวของการคืนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งผลิตถุงยางชีพ 50,000 ถึง 60,000 ชุดส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาน
2: ายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับแผนจัดทำถุงยางชีพเพื่อรองรับความต้องการที่มีมากกว่า 100,000 ชุดโดยย้ายกำลังหลักจากโรงเรียนวิชูทิศมาที่อาคารเวศ 2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเร่งส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยจัดระบบการทำงานเป็นสายการผลิตกึ่งโรงงานแบ่งเป็น26โต๊ะปฏิบัติงานตั้งเป้าโต๊ะละประมาณ 2,500 ชุดทำให้สามารถผลิตได้วันละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดพร้อมแยกพื้นที่รับสิ่งของและจุดขนส่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ถุงยางชีพออกจากศูนย์และเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนการทำงานโดยลดการนับถุงยางชีพซ้ำหลายรอบและเปลี่ยนเป็นนับขณะลำเลียงขึ้นรถขนส่งเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสิ่งของ

0: โดยจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงจะพิจารณาใช้เรือหรือรถยกสูงในการขนส่งพร้อมจัดตั้งจุดกระจายสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอในมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดีมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนวอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาหน่วยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอวีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกับบรรยากาศเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่ก็ยาเอายิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาเอาหน้านากาในเหลียวแน่ในชนยังง่ายยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งโยมาเจอเงีย
4: บเราจะใช้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเรา
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอเปอร์
6: เบิร์ซงคา
7: ปอกว่า
6: เนื้อซอง
8: โอดูธรรมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

有一波有多他妈的！哎呀，你咪看呀，有啊那路呢？哎呀，你要你们姐那好呢啊！啊，叫那个呢，查拉没？得耶，你得问阿弟，你那阿那耶，你不老是那好呢？阿当贝尔叫阿得耶，你得切西恩巴朗，老嘞耶，你们姐那阿那阿哟，车门呢？提好路哎！啊，叫他妈耶，你那里维拉呢？那里？切朗格尼得也牛得，我那亚那阿诺老嘞也，你这朗也无所谓呀，那会换你个奶提花罗哦，啊，要同舅妈也牛你这个提花罗嘞，怕叫他妈也牛，有咩那可能牛会呀，那会换那那阿亚么，啊，亚罗奶咯，我那那奶那哈罗都也你是啥来提花罗叫他妈也牛，巴拉西那老也牛我那那阿诺。有咩呢？讲下啲嘢，你哋喺个个了，啊呢？即系你呢？嗱，可能大家玩嗱，话民马哈拉，咧酷啊呢？嘢你阿啲，爸爸做啲不正常，咧就讲啲教呗，你个呢？佢个呢？有时啊呢？查理阿啲嘢，你哋睇咩咯？啊，有时就可能有个人一个呢，买啲车，嘢你睇咩咧？有你个个度啲咧，就难啊，啲难啊，阿啲嘢，你哋。好呢，来，你要在听那个读那可尼万比亚，马哈拉，勒库阿那查拉雅，也你和伢那个咯，阿德泰米和桑帕尔，啊，阿那买也伢咯，他个那个个读的勒比那达雅也伢咯，他米呢得也伢得，我们那勒库伢那雅得勒这个，但那勒也伢提好罗尔，啊，就达嘛也伢咯，个你们几个过来，我们讨一点嘛得。อาคานโอเย็นเนจกาเอกาดานันเนบิสิปิกามาเย็นเนี่ยล้อกันเนนักคนเย็นเนี่ยอันนั้นจะเมจกาดานันมาเย็นเนี่ยนิมจีฮะกาเย็นนี่เนี่ยทงจืออดีอาคาอันนั้นนายาที่นั่งฉลังอ่ะเดียเย็นเนี่ยบลาสีนักคนเนี่ยเชื่อสีบลาล้ออาคนนั้นมังที่คงอ่ะเดียไทยอันนั้นอีน่าวันอาทิตย์ละเมเย็นเนี่ยอันนั้นอันนั้นบลาสีนักตุลาคมล้ออาคนนั้นคนเนี่ยนิพังอ่ะยากุช่วยอ่ะเดียเออนะโคตรละโตล้อเย็นนี่นะทนเยอะนิมจีอายามือละเครื่องอ่ะเย็นเนี่ยล้อแต่ชาติบิ้มแล้วจะแม่ได้หาดามาเย็นเนี่ย

Atena to cha ga ye nye pho ne bina ha da de ye nye de na ha byo du lo ye nye ga jo na pa la an ne na ha la jo ha na lu e u du tha ma de ye nye de ti kho lo e a jo da ma ye nye o ga ne na ga ko lem tha e ja ga e ga da ne ma ye nye he ga je la nge an ti nge no ne lo ye nye la ta ba pa ne ye nye ja ga e ga ne tha lo e lo ye nye ta ga ประกันภัยพิบัติแห่งชาติและควรเถอะรอยุ่มดางาเดเยเนียวเดประกันภัยพิบัติแห่งชาติเอเหนาขอเนี่ยเดือไทยชอหาหยอกนาหลวงเกินเนียวรอชอบานเนียวก็ดูเดและงาเถอะสมเชลามหยอกเจนีงาเจเยเนียวรอเยเนียวไทยมีคนเดินงาเดเยเนียวเดสมเจียงชอบานเนียงาเยเนียวรอเจเจก็ดูงาเลยและนะขอเนี่ยอุทกกับภัยและคุ้งอาเทียเนี่ยเราถ่ายต่อนะอายุทีเจียงเราเลยนี้ยอมยาต่อในยุ่มยาและยังอาเทียเนี่ยเราอุทกกับภัยเอเธอนะขอเนี่ยเราบ่าหือล่าอิจูดันราล่ากะเอเกงาเดียเนี่ยเดน่าว่าตะภัยเราว่าตะภัยเอเธอนะขอเนี่ยจะเล่บอลในจ่อเยี่ยเจียงเอเกงาเทียเนี่ยเราข้อเนี่ยเราแผ่นดินไหวรอมิฉาไม่รู้รู้แล้วเนี่ยเนี่ยเดือดเลยเฮอซุ่มเดียงชาวบ้านเนี่ยงาเดออเกยกาอเกยช่างอเกยยองเดือดเลยขอนี่เนี่ยรัฐบาลปะประกันภัยพิบัติแห่งชาติและคู่ปานเนี่ยบีชาวบ้านเนี่ยมาเจเนี่ยเจ้าเงี้ยนะขอนี่รัฐบาลปานเนี่ยรอชาวบ้านเนี่ยแม่เนี่ยชิมยองบีดอนเนี่ยรอเนี่ยที่ยองหวยผ้าบาโลและรอเลยนี้บีชาวบ้านเนี่ยแม่ขอนี่เฮอกันเนี่ยหน้าไม่หัวปะรอเนี่ยแต่ก็ประกาศไปเนี่ยบิชอบานเนี่ยจะเดียเนี่ยเดียชอบาก็ดูนะขอเนี่ยเราเลยนี่เราบาหือลาเออกาอีจุดดาราลาเออกาดูนะเดลังอ่ะจะเดียและนะขอเนี่ยทีมือบาอันดับแรกที่จะไม่บิชอบานเนี่ยจะเดียเนี่ยเดียนะเราเนี่ยเธอจะเล่าบอลเนี่ยโลมิฉันไม่รู้รู้ล้านเนี่ยโลและนะเหรอนะขอเนี่ยที่ยอดก็ดูงาผ้าบาและชอบานเนี่ยงาเดียเนี่ยเดียเฮ้ออะไรเปล่าตาเช่นงานเราคนเนี่ยเราเนี่ยทีมือบะจอมแม่บิชอบันเนี่ยมาเจเนี่ยน่าเฮน่าขอเนี่ยอดัมเบติงอันเนี่ยน่าพัชชอเช่ขอเนี่ยเราอยู่จีมาเจเนี่ยเราเนี่ยมีถ้าเยี่ยมถ้าโลเลยแม่นี่จอยงานเลยเลยน่าขอเนี่ยทีเสบะมาเจอีนี่เลยพับบิชอบันเนี่ยเจเดียเนี่ยเดน่าที่อันน่ายี่กันในตัวเล่นเสียน่าเราเนี่ยเราบะคือเล่นแม่มิฉะมิรู้รู้แล้วเนี่ยแม่จะเล็บบอลแล้วเนี่ยมาแอร์ล้อเลยเย็นนี้ช่วยชิงอาเจและนะขอเนี่ยเธอทีหาก็ดูนะขอเนี่ยหนีลำบากก็เนี่ยบิชอบันเนี่ยมาเดและงาเธอเย็นเนี่ยแล้วน่าเย็นนี้เศร้าล้อยูจะมาเจงกันเนี่ยนะมีหัวปลาหัวเรือเปลี่ยนแล้วเนี่ยล้อเย็นนี้เดือดเลยนะขอเนี่ยเกือบปานเนี่ยชอบันเนี่ยละเล่เศร้าเธอหนาล้อเลยเย็นนี้เนี่ยสัญญาไม่ได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าในเว็บไซต์พอปาในขอเนี่ยสัญญาลอยเนี่ยเมื่อนะขอเนี่ยแอปพลิเคชันพอปาในขอนี้สัญญาไม่ได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเมื่อนะขอเนี่ยนักการศึกษาขอนี้จังอ่ะเนี่ยถ้าสัญญาลอยเนี่ยเว็บไซต์พอปานะลอยเนี่ยถ้าในwww.thainetcat.orgและขวาเนี่ยรอแอปพลิเคชันปาก็ดูนะขอเนี่ยแอดไทยเน็ตแคทและคุ้งอาเทียเนี่ยรอมาไม่นี่อายามเกิดแล้วนะขอเนี่ยยอออเลยยังยามแม่เนี่ยให้เราทนานะมาสาแล้วขอเนี่ยจะดื้อยาแหลมหัวหนาเบอร์รอเลยนี่อาบ้ามาข้อหุ่มหมายมือพะอย่าถอดถางงาเดียเนี่ยเดียวยุ่มแล้วคืออายุรู้เดือดเลยก็ดูงาเลยแล้วรอเนี่ยเธออาบ้าหุ่มมาทอดทางมาจานะขอเรายอมมาขอเนี่ยปากกาปากคอมาจังเชื่อเบอร์แล้วเนี่ยเย็นนี้ถ้ามีในยุหานิมละขอเรายุโยเดือดเลือดก็ดุงอ่ะแล้วก็อาบ้าทอดทางยานะขอเนี่ยอาบ้ายอมยาทอดทางเดียเย็นเด็กก็สาวมายอมมาสร้างเงี้ยรอบินเนี่ยยาพายและรอเย็นเนี่ยช่วงงานเนี่ยเกิดรวยแล้วก็หุ่นนะขอเนี่ยแล้วเลยเย็นนี้ย่อหน้าหลวงอาเดือดไทยมีคนเดินนี่แล้วงานเดียยุหานิมมาเงยเดือดขอเนี่ยรอเย็นเนี่ยเทียนหน้าเบอร์อ่ะชอนเนอร์เราชาวในยุ่มรัวเราบลาสิผิวเยี่ยยอรัวเดอร์ขอนิ่งอ่ะเดเยเนี่ยเดถ้ามีในเหรอนะขอเนี่ยเหรอยุ่มในนะอัตมเบดาง่าเดแล้วจะกาเอกาดานันเนอร์อาบิสิบิกาเลเดเยเนียว
Ana jati ko ga du na lo ye ni he ga ye ni ya nya pha la ja ga a ga ta ne le ye ni he ga ko le ana nga ne ana yen ko ni je ye ni a de tai mi khang la kho ye ti po pha ye mya le ja nga je de ye ni de ana nga ni no ga du na kho ni he ga de tai mi khang la ta pa adam ba da ne ba la wa pa la tai mi khang de ni yo kha ga nga ne ye ni Termine, law, ye near a chota, young, dear pargo, a gaga, jaga, dunga. Low, jaga, aga, then a ya ye near jehammer. Na, lolly, ye near jehammer, now call it a gar. Amper mare, law, hornet. Amper pan, la hoja day, ye near day. Her new mother, hoja chota. Ya young jay, na jide, ye near. Na, law, ye near lampa, mopa, gadu, now call it amper wang near. La kuganga day, ye near day.เจ้ามาเมื่อเราคุยนะอำเภอจอมทองลอยเหยียวน่าจะหวานหน้าออกไปก็ดูนะขอเนี่ยอำเภอแม่จริมรอพิษณุโลกออกไปก็ดูนะขอเนี่ยเนินมะปางห้อเหนือวางทองและคู่กังอาเดนะถึงก็เพชรบูรณ์พอไปก็ดูนะขอเนี่ยอำเภอเมืองเราคุยอัจฉริยะยังเจงอาเจเดียเนี่ยเหรอนะขอเนี่ยเดือไทยมีขอเนี่ยเราต่อไปก็ดูรอเฮมยาเมื่อเราคุยลอเลยนี่อานองงานเนอานองเย็นกันนี่ยังยังเจงอ่ะเดลายนี่ตัวก็พอไปจอดเดินนะคนนี้ชนะมาเชยังเจงยาพัดแล้วจะก้าเอ๋ก้าดาเนี่ยเนี่ยบิสบิกาเลดีนี่เดมีเนลอยนี่ยังนี่ยกันนั่นรู้ว่าไอ้ยามจะนะคนนี้ลอครัวก็จะก้าเอ๋ก้าบิชันเทนเนบินาหาหมอเมียเยี่ยนี่รัฐบาลปานเจกาเอกาเอกาแม่หัวเราะยิ้มชั่วชีวปานเจกาเอกาเอกาแม่เยี่ยนี่ชันเทนเนยาชินยานะขอนี่ยอห์นาลูเอลล์ย้อนยาผายรัฐบาลปากก็ชันเทนยาผายและเดี๋ยวเยี่ยนี่เดี๋ยวเท่านั้นยุ่มอ่ะตอนเบียร์ยามละคอยล้อเยี่ยนี่จักาเอกาด้านนั้นเนอันบิสบิกาเดี๋ยวกันหนาวเนี่ยล้อเยี่ยนี่ตัวชัดที่ยุ่มเลยพนักดามาอาคาเรคคอร์ดในชาติดัชงาเดงาทะเบียเจเนล่าและงาเยียเนียล้อนะฮะเบียดามาเยียเนียว

呀喏，穷比聪明拉中嘞，我谢谢你啊！我比明拉走太。

0: 亲了妈妈路安啊哈的妈的干那不才老啊我好奇病家到了妈妈妈妈一人好我妈
1: 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈
2: 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่

0: พลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในภาคตะวันออกกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม
4: ่นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกที่สำนักงานชลประทานที่9จังหวัดชลบุรีที่ประชุมได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่9รวม62แห่งมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 2,605 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความจุเก็บกักปกติจึงกำชับให้ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงที่ประชุมได้หารือแนวทางการระบายน้ำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและประสานข้อมูลกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกจันทบุรีระยองและตราดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรวมถึงปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรติยาพันยางเทียนรายงาน
3: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านมีพร้อมชี้แจงแนวทางรับเงินประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5: นายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันประกอบอาหารณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อส่งมอบนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรวม8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองผู้คาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนรวม 2,474 คนโดยระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม 11,970 ไร่ชวนันมาลีรายงาน
3: GDP ของเวียดนามในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แตะระดับร้อยละ 9.95 สำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับร้อยละ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินว่า GDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: แม่คะทำไมเราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่ล่ะ
1: ค่ะ
3: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
1: ค่ะพ่อ
2: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ังหัวชื่นลัว
3: ยอชายอต้มมือ
4: ลองเพียงเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
6: ที่วิจารวิออกพะโล
7: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
1: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
9: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ยใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะหึทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
13: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
12: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
13: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนควรย้ายตี้เลย
12: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
13: แน่นแน่นแล้ว
14: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: มังเจอหน่อยสายนายยิ้มเขาว่ามังกอดซ้ำสายนายมีเขาว่าผู้มีสติตระผู้เป็นใจเขาเตะหูเตะยิ้มเสียตายเขาเออกอบอ่ำไว้ใจน้องหอยสังกอบอ่ำโกอ่ำกวางสังผู้อ่ำมีสติตระยามเฮ็ดมือเฮ็ดให้เขาก็จับเสียตายมาไหนกอบอาตุกนำมิกมันผู้ไข่แห้งหลาแหล่เอากวางมาห้องห้องไข่ไข่เลิศไม่แนงใจเสตายกว่าแล่น้ามีและก้าเสน้าให้เขากอบไหนเขาห้าผู้ก้นหลีใจยิงใต้เท้าเขานางหื้อเขาดีและยุ่งเสให้ตายง่ายรวมใจลมข้อนั้นโลมองฟุดใจเขาให้เป๊ะเป๊ะโลแพ้ต้นมาละหน้าลูกสติโลแพ้ต้นกุ้งพลาเป็นเจ้าเก่าเพิ่งไหนอย่าเป็นเรื่องขนาด

0: 您怎么看？
1: มาซุ้งค่ะมาซุ้งพี่น้องพงยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันตีเนอร์ตอนการหุ้งปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เท่าเกล้าเฮิร์สค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สวทเก้งใหม่ค่ะหุบทบจำกันว่าไปนั่งไม่ห้องซ้อนตั้งไม่สะเลี่ยงก็จะมีสวทเหมือนกันเนาะสวทเมียงซ้อนก็จะเป็นปีดีเจเวียงซ้อนดอนแก้วในขณะที่จัดรายการผ่ายภาษาความใต้ว่าจะไปนั่งไม่สะเลี่ยงในก็จะมีผ่ายกำมึงกำหังเจ้าไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะนี่ซึ่งนั้นเนาะพี่น้องเขาค่ะหลายๆตีนะคะเพราะเป็นตอนการผ่ายเจ้าคือก็ได้เป็นตีไหนอะที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ได้มีอยู่เจ็ดเจ้าคือจำกันค่ะได้เป็นม่งเมียนลีซูลาหูอาขาปะกยอไตมีอยู่เจ็ดเจ้าคือจำกันมาปืนปล่อยเสียงเปลี่ยนไปหลากหลายจำกันจำหนังข้าวย่ำเผยข้าวย่ำมันตีไหนเมื่อได้เป็นวันอาทิตย์ที่4เดือนธันวาคม12เฮงปลายเศร้าหกปีใต้ส่งเหงหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จ่าหนึ่งเหงสามปากปลายแปดสิบแปดคู่เป็นเลือนสิบลองแปดคำเป็นวันศีลวันธรรมตอนตาเจ้าคือเกย์ย้ำพุทธภาษาเขาวันกันคือปองเฮ็ดสั่งตั้งหรือกุศลย่อกอดตีตั้งตีตั้งไหนแน่อังวานแหละตีตั้งวัดกู่เตาปีน้องเขาตีตั้งวัดกู่เตาก็เหมือนในก็เป็นกอดีจัดเทศเกี่ยวกับเลยลองว่าเนี่ยค่ะยุกกุ่งย่อหมุนเนี่ยค่ะผูกวันวัดเนี่ยค่ะผู้กวนวัดตีตั้งวัดกู่เตาเป็นเจ้าคู่ว่าจันทรังสีผู้กวนวัดกู่เตาอายุครบเต็ม77ปีเนี่ยนะคะเปิ้นก็อ่อนกันจัดเฮ็ดคึงปองให้สร้างในมือว่าเหมือนในในนั้นค่ะเนาะก็มีลองหงทานตั้งกว่าหลู่จากกาตั้งกินตั้งย่ำมีลองในลองฟิงเงฟิงทุ่งเนี่ยเขาอยู่กุ่งย่อหมุนนะคะยันบอกว่าวัดกู่เตาตั้งเอิ่งสีพุ่มเจรอนเก้งใหม่ในในก็ที่เป็นองตีตีกึ้นควันตอนแต่พี่น้องไต้เฮาเขาในนั้นค่ะก็บอกว่ามีก่อลิกไล่และฟิงไงไต้เก้งใหม่เฮาเขากว่าปกห้องเศร้าไว้อยู่ที่นั่นยังก็ที่มีแทงองตีผ่ายปันตั้งหูตั้งหันลองลูกอ่อนในนั้นค่ะลองการเฮนลิกเฮนไล่เจมซึ่งหนังในค่ะพี่น้องเขาในก็ที่เลยว่าเป็นองตีตีเฮาขาเลยกว่าหบทบซ้ำกันในก็เป็นตีเปียวมูลเสื้อเจ้อยังก็เป็นตีการเลี้ยเพี้ยนทางอันหนึ่งเหมือนกันในนั่นค่ะตีดังวัดกูเต้าในนั่นค่ะนี่ก็ย้อนสู้บันเจ้าเขาให้อยู่ลิซุ่งหวานอายุยืนยาวกว่าสีกัมในนั่นค่ะนี่ก็เป็นลองตุ้งหนึ่งดังวัดกูเต้าเมื่อในเมื่อว่าเมื่อในเปิ้นก็มีลองตั้งกาเนี่ยค่ะลองจากกาตั้งกินตั้งย่ำจำเจ้าไหนค่ะพี่น้องเขาก็ได้มีนำนี่ค่ะเนาะนี่ก็มาฝากตัวนู้ถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะมาด้วยเที่ยงในนั่นค่ะข่าวเงาลองฝนฝนล้มๆกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะอ๋อจึงหือเลยว่านันลาเนี่ยจึงหือเลยว่าย้อนเปือว่าย้อนเปือว่าเนี่ยค่ะย่ำพองตะเหลียวนั่นตั้งเจดอนเก้งใหม่หลายๆเจดอนค่ะเปิ้นหนูเลยฟังกันไว้ในวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7ในเนี่ยค่ะหลายหลายวันในเนี่ยค่ะเนาะหนูเลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะอ๋อลองนำโทมนำน้องไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาเขานำห้วยนำห้องนำในถืนไหลลงมาน้ำป่าไหลหลากนั่นค่ะเนาะเยอะก็นำล้นผังว่าเจมเจอในนำล้นไฟว่าเจมเจอในค่ะพอเป็นดังเจดอนเก้งใหม่ก็จะเป็นดังเมืองเป้าจอมต้องลอยสเก็ตแม่แตงลอยหล่อแม่ว่างแม่แจมหรือตั้งเสมิงไหนค่ะหรือเลยฟังไว้ลองลินหยดลินกลนลินปังนำในถืนในลอยไหลลงมาในทมไหนค่ะลองตั้งเจอในต้นไม้ล่มกุนเด้งจอมเซนตาสายตั้งเนี่ยค่ะเฮ็ดให้เฮาคาหลุเลยถอมด้วยข่าวเงาเฮาคือตันอยู่ตาสีว่าจึงหนังในค่ะอบอเมปีปีน้องๆเขาค่ะเมื่อหนังตั้งเมฮองซ้อนหลายๆเจเวงเนี่ยก็หลุเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะเนี่ยก็ฝากตนจุถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขากูก็กูก้นจึงหนังในค่ะถามมาที่เฮาคารู้จ่องติตุกลาตีนั่นคารู้จ่องติตุกลาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็เดเลยว่าตีเลยว่าเนี่ยค่ะหลู่เลยถ่อมได้ข่าวง่ายคือตันปืนปืนเผาให้ว่าปัดปืนตั้งเมืองจึงไทยและหมังปืนตีเจตอนหมังปืนตีเตะตกนำหมังตีก็เต็มป้อตกนำก็หลู่เลยฟังกันไว้ว่าด้วยค่ะพี่น้องเขาตรงตักกันเข้ามาตีตั้งป่าเหลือในมีล้มเต็มเจ้าค่ะเนี่ยค่ะล้มกัดล้มเย็นจ่องใจค่ะหรือดั่มใจล้มเหลือดล้มใหม่จ่องใจค่ะเพราะเป็นล้มกัดล้มเย็นแด่ลีเซอร์จะอยู่ในค่ะน้อยก็รู้ล้อมได้ถึงลองป้ายอยู่ลีกันจ้อมค่ะย้อนอนุโมทนาบุญสาธุเมื่อในเป็นวันดีมากำศีลแปดตีวัดบันซุบฝอยในค่ะตั้งเมืองเจดวนมีห้องสอนค่ะในค่ะกู้สู่ตั้งลีอนุโมทนาจอมเหมือนกันค่ะไม่ซุ้งค่ะปีโมค่ะ ชัยประการตกนำหนาค่าเนี่ยค่ะพลตกเตี๋ยวมือสีมองกังไหนป่นมาเย้าเนี่ยค่ะโอ้อันนี้ก็เตียเลยว่าฟังกันไว้จอมเนี่ยก็ยกเอาคุกของอันตีลำลองเอาขึ้นไว้ตีสูงหนังคือพ่อเตียอัญญานำทมนำน้องนั่นเนี่ยค่ะเนาะคำในมีป้อยอยู่ค่าห้าเนี่ยอันนี้ขยุ่มยำข้าวนว่าคำในจ่องเตมีคากล่อมหัวค่ะเว้ยในคาหัวกังว่าในปนิมีปางป้อยจากก้าเป็นบัวมือว่าเป็นมีกังคำกว่าเยี่ยมเมื่อในเตมีมีหูค่ะนะเมฆองสอนเตะกัดเดียวค่ะนะในคำว่าเมฆองสอนจำกัดเดียวค่ะเขาเข้ากัดเดียวในดองใจค่ะก็เดี๋ยวเลยว่าพ่อกังในเจ้าเอี่ยก็หูคำมากก็เตะกัดนั่นขนาดในพี่น้องเขาค่ะเตะกัดในนั่นค่ะกว่านั้นหลายๆปืนตีหรืออะไรหรือลำเต้ถึงป้ายอยู่ลีผ้าห่มคนว่านั้นนะคะเก็บไว้มือปีกายนั่นแหละเขาค่ะเอาออกมาซักมาตากเฮในกันหางเฮียนห้องขับไว้ตอนด่าดีเจอในข้าวกัดอันจำเด็กเข้ามาในว่าจังหนังไหนค่ะอยู่ดีลำปังเสียถ่อมอยู่ค่ะยินจมขอบใจอย่านำค่ะเมื่อในก็สัมปินวันเดี๋ยวเลยว่าเป็นวันธรรมตรานะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในฟงปีโมขาวนวลมันเป็นสังกรมหูขนาดด้วยให้ถือกรมหางลีค่ะเนาะพี่น้องเขาจังหวัดนั้นค่ะตัวปีอึกปึกอักปักลงไปเหมือนหื้อไปกลมหูเหมือนหนังปีอายก็นั่นว่าปีหมูเขานุ่นปีขึ้นมาโน่เนี่ยก็ใจอยู่ค่ะปีขึ้นมาค่ะกินกูวันค่ะพอไปนวดเนี่ยก็ไปเยี่ยวค่ะลองตั้งกินตั้งยำในค่ะนะหรือว่าในเนาะเมื่อมีกินมีเยี่ยมหรือเมื่อมีอสักใส่เจอเนี่ยก็ถูกเลยกินอีสังที่มันปันพ่อนหรือเขาก็กินกว่าในค่ะเนาะกลับมาเพราะว่าลูกเสียงอสักใส่ใจกว่ามาต่อยเอาดีกว่ามันนี่สองสามกัมเนี่ยเมื่อลูกมากินเลยเฮ็ดมาเลี้ยงสู้เนี่ยมันก็จังกินค่ะพี่น้องเขาย้อนนั่นแหละอสักย่ำพองจะเหลียวกวนเขาค้าในอายุมนำค่ะนะอันนำนะก็อัปเดตมีวดมีหังนาหนาเนาะเนาะเออพ่อหูนาหูหลังหังนาให้ลูกอ่อนเที่ยงอันนี้ค่ะเนาะยกกับมังก็กึ่งกลางผัดยานเขาขากว่าเลยพ่องอสักตึกเล็กจิ้มเจนี่ก็มีกับนั้นมือพ่องขามีลุ่มถวยเจออยู่ในนี่ค่ะเฮ็ดลองลีอ่ำกับตุ้มเตอไผ่อ่ำกับว่างไผ่เลยลองอ่ำลีอ่ำเฮ็ดได้เปิ้นเจ็บแสบเจออ่ำเฮ็ดได้เปิ้นตุ้มเตอใจจอมลองต้องตั้งขอกว่ามันเฮาคาดีลาดกว่านั่นจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็ดีเลยว่าดีเลยว่าเฮาคาหลูเลยหมอผู้ว่าอันใดที่เฮาเกียกเปิ้นก่อมเกียกนั่นค่ะนะนี่ยกก็ขอกว่ามังอันในเพราะว่าเฮาคาดีลาดกว่าย่อมันดีจังเฮ็ดให้เฮาคาเฮ็ดให้เฮาคาอ่ำเลยมุดกือกันแทงในก็อย่าไปล้าแล้วเงื่องเวในนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะมังก็เตรียมทรงเกียร์ใครเปิ้นถามว่าสู่ไรเงื่อนเลินกะฮือลาสู่เหตุการณ์ลีอยู่ห้าสู่ไปปี้ลาสู่ไปยอมลาอ่ำอยู่ลีห้าหน้าบ่ผึกศึกเหลือกลงไว้เฮเนี่ยมันก็เป็นอันดีลีมุดกือนั่นขนาดเนาะก็นั่นแหละกวนเฮาค่ะกำนำพี่น้องใต้เฮาค่ะในหันกันในถูกลีเลยว่าไม่ซุ้มค่าอยู่ลีกินวานอยู่ค่ะห้าแน่ๆมันก็อย่าไปสังฆะในพ่อหันกันเนาะในก็เฮ้ไม่ได้กว้างเลยอ๋อเรามันไปยอมกังงังลงไปแล้วนั่นมาเปลี่ยนหางาเนี่ยมันก็เข้ามาอ้าเราปี้ว่าเปี้ยมหันกันขนาดนี้ก็เฮียงมาเนี่ยครับว่าเขาก็มู้เลยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอีสังบางปอกมาอยู่เคืองเดียเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนไว้จับตัวหือตั้งเปลี่ยนไทยลอยห้าตั้งเปลี่ยนอีสังกำปี้กำยอมห้าอําหู้ว่าเปลี่ยนเกอวานเลือดวานขึ้นห้าเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนตุ้ยตู้ห้าอําหู้ไรนั่นน่ะเนาะก็นั้นแหละเขาขาก็ถูกหรือไรฟังกันไม่ลองความลาตั้งจ่าเขาขานั่นในคันหนังหือมันพอดีมืดกือจำใจกันกว่าเที่ยงปียาวข้าวหึงในค่ะมาด้วยข่าวเที่ยงหนึ่งลวงค่ะเจ้าหน้าที่ภายตำรวจผู้ท่อนภาคหาตั้งเจดอนเก้งใหม่นั่นเปิ่นก็ฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีน้องเขาว่าฟังกันไว้ตีจังมีก้นหยอกเลี้ยนลาดว่าตัวเจ้าเก่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเป็นฝ่ายการไฟฟ้า PEA เขานั่นเซไหนนั่นค่ะก็มาลาดความยนต์ความเมืองอ่อนเฮนั่นขนาดน้อยก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าตีมาเปลี่ยนโมไฟฟ้าปันว่านะคะย่อก็ให้เข้าแอปพลิเคชันนี้ลอยเงินมาปันว่าเจมเจอร์ในค่ะเนาะก็ถูกหรือเลยฟังไว้มันอ่ำมีในค่ะอ่ำมีเจ้าหน้าที่ก็เลยตีกับสืบให้มาเปลี่ยนโมแปลงไฟฟ้าลอยเปิ้นกับสืบมาให้เฮาค่ะลอยเงินกว่าปันไหนนั่นคืออยู่ที่ว่าเจ้าเฮ้อนั่นติเลยกว่ากับสืบเปิ้นจังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะย่อก็เทียงลงนึงเนี่ยค่ะตั้งเมืองจึงไทยในอันลื่นหลังอยู่ย่ำพ่องตะเหลียวมือวันที่1ปนมาเปิ้นเข้าในปางกุมสภาในสภาเนี่ยค่ะตั้งเมืองจึงไทยเปิ้นเนี่ยค่ะก็ได้มีเปิ้นก็อุบโอเทงกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเออมีอยู่ก้นก้อนนึงนะอยู่ตั้งเจตวันตีนั้นเป็นก้นสอสออยู่ตั้งนั่นเนี่ยค่ะเนาะมีโพเหตุการณ์เป็นอันนั้นอันใดเนี่ยค่ะมันนางก็เจอลำเนี่ยนะคะเพราะว่าเจอลำว่ามันก็ออกข้อความมาว่าเผื่อว่ามันต่อสามาให้นั่นนั่นค่ะเนาะแล้วก็มันตัวสายเขาก็ว่าเออพ่อฮูก็ว่าห่อมได้เฮ็ดอีหยังผิดรู้ไหนนั่นน่ะพ่อฮูว่ามีหลักฐานก็เอามาหนีทางผ่านก็ว่าเออไล่เออจำใจไหนค่ะเฮ็ดเธอเป็นลื่นลังกันกว่าทั้งเมืองจึงไทยว่าเงินดีกว่าดีมานั่นไหนแค่นะมันก็เฮ็ดลองให้มันเสียนใส่กะหือกะเยี่ยวมันก็เต็มมีว่าผักเข้ากันในขึ้นเดี๋ยวมาอีดให้เป็นเงินให้มันหลีให้สัก สักเงินให้มันเป็นเงินอันขาวอันผึกจืนขาวใสเนี่ยมันก็จะมีกวยกาเพราะว่าจังนั้นมาป้องว่าเปิดปันตื้อตั้งให้ผู้เอาข่าวเขาว่าผู้ก้นอันใครฮู้ใครหันนั่นในจ้ามจอบตัวนั่นขนาดนอว่าผู้มันนั่งในเป็นเพลเนี่ยค่ะเป็นก้นเขก็เลยเจอคือเมืองออสเตรียมาเยอะกว่ามามีเงินนำเป็นหลายๆหมื่นล้านเจ้าไหนค่ะก็ในเป็นรองตีเปิ้นสืบซ้อมหาหรือเลยกว่ามีคออังหรือเลยมีเงาหักสักเสมาเนี่ยมันเปิ้นว่าเฮาค่ะเหตุการณ์อีสังก็นั้นพี่น้องใต้เฮาค่ะในก็เหมือนกันในนั่นค่ะย้อนปือหังเลยค่ะใครมาฝากฟังไว้ปันหลานในมังโก้ในนี่ค่ะเอาแอบเงินแหนบเงินลงเป็นแสนเป็นแสนค่ะเนาะเป็นหมัดเป็นหมัดเป็นล้านเป็น10ล้าน20ล้านในค่ะเนาะเอามาต่างในเปิ้นเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียในค่ะเนาะเยาก็คําว่าเงินว่าจึมซะในค่ะเนาะเยาก็แทงอันนึงก็เหมือนหนังว่าเฮาเฮ็ดการเฮาซื้อรถซื้อกล้าเฮาซื้อตีลิ้นตีในเฮาอยู่แกในเฮาเฮ็ดการอันในเฮาเลยเงินนำหน้าจมซะในค่ะเนาะหลุเลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะใจอยู่ค่ะเฮาจ่ายกาขวัญก็กะว่าเงินอันที่เฮาคาไหลมานั่นเป็นซึ่งหือพองในเพิ่นสืบจ้อมหาเลยง่ายเงียบเนี่ยตะเหลียวเพิ่นเอาแอปเพิ่นเอา AI นะคะปัญญาประดิษฐ์ในค่ะมาเจอสืบจ้อมนะคะหรือเสนั่นก็กาไข่หมดค่ะในสื่อเฮาค่ะนั่นเปิ้นตื้นเอามาไหลขึ้นหมดนี่ค่ะนะก็นั่นแหละมังลองมังอันมาเฮาค่ะอย่าไปมาสําแมนกัวนี่เปิ้นเนี่ยเพียวอะล่ะย้อนเปิ้นสั่งล่ะเปิ้นคนฮักเฮาก็มีคนจังเฮาค่ะมันก็มีนั่นค่ะเนาะกูจังเป็นเพศตอนแต่พี่น้องเฮาเขาจังเป็นเพศจําตัวไรว่าจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเที่ยงลองนึงก็เนี่ยนั่นค่ะอย่าไปถังเลขหน้าการเพ้อหน้าการอันเหลือสีอําว่าเนี่ยค่ะเอามาได้เป็นเก็บกวยเหยื่อยุกยักเอามาได้เหตุการณ์ก่อสร้างการมัดเล็กการเหตุการณ์ให้การสนกันกําลื่นสุดมาเป็นแม่หมอกยาลงก็เย่าเนี่ยค่ะอย่าไปทางเล็กหน้าการเปิ้นเฮาก็อําได้ยิงเปิ้นเฮ็ดจมหนังเปิ้นไหลเต็มทุ่มเต็มทั้งหมดในนั้นค่ะเนาะก็นั้นหน้าการไผหน้าการมันอย่าไปทางเล็กหน้าการเผอผู้เหลือเผอก็อําเผอก็อําใครให้มันมีลองหยับคันจะประกอบกับเหตุการณ์อันตีมันขาอําลีกับนั้นแหละกวนเฮาค่ะก็หลุเลยหมอปองเจอปันกันว่าอ่องตีอยู่เฮาค่ะและปืนเฮาค่ะเฮาค่ะเหมือนกันในนั้นค่ะเนาะกับนั้นเฮาอยู่จ้อมหนังหน้าตีการงานตัวเจ้าเก่าอันเปลี่ยนอยู่นั่นในค่ะเนาะเยอะกับพี่น้องเขาถามว่ากวนสีเก้กันก็เลืองเนียนในค่ะว่าอันนี้ค่ะได้ค่ะวนว่ามันเป็นกําพองกวยในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นําๆแน่ในค่ะเนาะเฮาฮู้เลยว่าเขาลาดกว่าเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันปั๊บในก็หนึ่งสกันเกี่ยวกับมันก็กว่าเลยมุดอ่ะเปิ้นก็เก็บไว้เหก็เอาการลาดต่อกันสืบหนึ่งก่อเหี้ยสืบแทงสองก่อสามก่อหลุดเลยฟังกันไว้นั่นค่ะนะเนาะลองตั้งเจ้าหนังไหนนั่นไหนค่ะอันค่ะปองเป็นไรค่ะก็คัดเสือเอามาฝากตอนที่ถึงพี่น้องเขามาฟังมาปั่นตั้งหูกานายเนี่ยค่ะกุ้ยกะตีตัวพี่น้องเขานั่นเดี๋ยวไรเจอมันก็ว่าใจว่าใครให้ยังนะเขาเฮ็ดมาเลยลองตั้งเขากะใครมาเลยผึกจืนข่าวใส่จำเจ้าหนังไหนก็เดี๋ยวมีมากุ้ยกะซึ่งหือกอลีอยู่เตียดอยู่เย็นในตื้อเข้มดีหรือเสเปิลในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ยังถามว่าอันเปิลเช่นนั้นรู้เขาก็ซื้อตีลินตั้งปุ่นถ้ามันเขาก็อยู่จังมันแต่มีปัญหาหังขึ้นมาหาในก็อยู่เตียดเย็นเย็นค่ะมังเร็วมามันก่มจักรลานเด็กกันมุดนั่นค่ะนะเนี่ยพี่น้องเขาค่ะก็มาขึ้นมาอุโอจอมกันค่ะน่าหรือหรือใจถ่อมด้วยธรรมตรากันอิดออดก่อนเนี่ยค่ะธรรมตราอันในปีโมขานุ่นเอามาฝากปันพอแม่พี่น้องเขาได้เป็นอีหังลาในเฮอเมื่อแกว่ามันมาอะไรมันไปมากก่อนท่านเนี่ยเมื่อกี้ปีโมขานุ่นพ่อหาหาเนาะเนี่ยสัมมาเนี่ยที่หือเนี่ยเอาธรรมะตระหูไรก็ไรเนาะพี่น้องเขาค่ะมาฝากวันพี่น้องเขาเขาเนาะเมื่อกี้ปีโมหันเนี่ยก็ส่งปันมันสัมมาเนี่ยธรรมะตระกำนำเนี่ยมันตียาวค่ะนี่พี่น้องเขาค่ะข้าก็ดีข้าเจออ่อนดีมันป้อยยาวนั่นน่ะเอามาฝากปันพี่น้องเขาเขาน่ะย้อนนั่นแหละตีหายหยาบอีกหนึ่งนะพี่น้องเขาเขาค่ะตีหายหยาบอีกหนึ่งมันได้เป็นกึ่งโจม่วงมาหนึ่งโจม่วงอะไรในคันเขาเด็กกะหาตีอะไรมาเนี่ยเมื่อใครค้าพ่อหาเนาะเนี่ยใครอยู่ว่าข้าส่งบรรโตเจ้าเก่าขึ้นเอาเนี่ยนะว่าตีเอามาส่งบรรพี่น้องเขาให้เลยงินชอมในไปหันเซกัมหรือเลยกว่าหาเหมยเวียวขนาดลองธรรมตราในนี่ค่ะนะตีเป็นโฮอะไรก็ผมว่าค่ะเนาะเขาถ่อมจำกันก่อนย้อนดูว่าธรรมตระนี่มันเดี๋ยวมาสั่งสอนปันเฮาคาหรือมาเจอกัดใจเย็นเยอะก็เฮ็ดให้เฮาคานั่นมีดังซื้อเจอในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมจำกันค่ะ

0: ทาเศร้าลดผีขินพ้องมือว่าเฮาเศร้าลดผีขินนั่นอย่าไปว่าให้เศร้าลดผีขินเลยนะว่าให้ในหลวงห้องให้งุยงุยก็ได้เนาะตัวเลยว่าเฮาเนี่ยนะฮะมันเป็นไกวเตยไกวเหนือยักษ์สำเฮาเนาะ
1: สัต
0: วาตังซื้อ

0: สำนักว่าเขาส่งนายเมตตาถึงเวเนียสตวาทั้งสิ่งทั้งหลายย่อมซื้อมาจุ่มถ่อมกิฟสมอนตลาทั้งหมดทั้งสิ่งสำนักว่าเขานั่งเสียถ่อมตลานั้นสักษาลมเสือเสื่องหือในก่อพื้นไรใส่ไรไหวไรอยู่ในตาที่ถ่อมตลานั้นบอกว่าไรพื้นไรหนึ่งในเดะตลาเนี่ยมันติ่มเข่าเนื้ออกเนื้อเสือเขากระเพื่อนนั้นนั่งหือเขาโบติเลยอยู่ลมไรคมเสือนั้นในสักษาซึ่งหือพื้นไรใส่ไรอยู่ในเขาเสือสร้างเขาอยู่ดีเนื้อเข่งห่อตลาในเสละปวดวางควางถอยถอยวางควางพันอยู่ปุ่นดาคำในตาที่ห่อตลาในยึงอันเฮามีน้ำเสือหมอซอยปันปุ่นตาก้นดังน้ำในมือในยึงอันอันในเสละอัตตาหิตาโกปาปราหิตาโกปาในมันเป็นตลาสองลายก็เพื่อนั้นตลาเขาคำในเขาต่างซื้อมันว่าตลาสายเงาแรงไหนหนอหัวคอตลาเหมือนในว่าคือก็มีเงาแรงอันนั้นเหมือนซึ่งหนังไพ่เต้นหนึ่งแรมเนี่ยมันแรงไว้อยู่เสียงเฮงนั่นเปิ้นเอาเต้นต่างแรมต่างแรมเอมาจับเอาไพ่ดีมันกว่าไหนสายเงาแรงเต้นเงาเก่ามันนั่นเงาแรงมันจ้องยอมกว่าหือยอมย้อนเบอร์ไพ่ต่างอันต่างอันเลยมาจับเอาตีมันกว่าแล้ในเนื้อโลกาโค้งกลางลงในไพ่ก็เฮือเลี้ยงลงกว่ากูตีในมันยอมเลยก็เวอร์ชันนั้นตลาเขาไม่ได้เป็นตลาสายเงาเลี้ยงในไพ่เลี้ยงมานั้นในมันเจอปุ่นตาโตมันลงมันเปลี่ยนปุ่นตาเปิ้ลอย่าไปพรมด้วยอันมีเสือกันด้วยเอาอาวิญญาณกะอันมีเสือนั้นเขาด้วยเขายังโมเหตุปันพรหลีก้นหนามือที่มาด้วยอันไรว่าในซึ่งเขาด้วยน้ำห้องอ่อนกี้เสือไหลอยู่นั่นมันไหลเป็นปุ่นตาเพอเนี่ยเป็นปุ่นตาตัวสัตตัดเมียงสัตวะตั้งเสียงตั้งลงตั้งไหลเฮาพ้นไหลกินไหลอับไหลสุกไหลสีเนี่ยน้ำไหลนั่นก็ยังเฮ็ดปันพรหลีก้นดังหนามือเขามาสอนด้วยในน้ำในมันมีเสือห้ามมีเสือห้าในมันมีเสือน้ำสองมีเสือมันเป็นฟิงตื่นสภาวะมันเสียแหละมันไหลลองอยู่ห่างกวยมันนั่นเฮาโลกะคงกลางเลยก็เย็นเสือในน้ำไหลเนี่ยมันเป็นปุ่นตาผีสังสัตว์ก้นเวเนียสัตวะไหลกินไหลอาบไหลสุกไหลสีเสียแหละเกี้ยงเสือมดใส่ก่อนนั่นไหนน้ำในเฮ็ดปันพรหลีก้นอ่ะเพราะในน้ำในมันขึ้นเฮ็ดตาพรหลีมันหัวเนี่ยสองมันมึงมองมันมุงมองก้นเฮาในก็เฮาหลู่ในมีน้ำเสืออันไหนน้ำเสือพลาอะล้องเจ้าผู้ลีเขาเนี่ยวะให้ห่างมุนจังว่าเจ้าผู้ลีในกำพองเต็มยำเย็นกำพองได้ว่าเจ้าก้นลีเนี่ยเนาะปุ้มป่องเสือได้เฮาหลู่ในลัดปากความมันเฮาซึกตีเปิ้นนั่นน่ะความมันเฮาซึกตีเปิ้นนั่นเฮาได้ว่าหังน้ำเสือพลาอะล้องสู่ดอกก้องเนี่ยเนาะก็กลายว่าเป็นสุดตัวกล้องซึ่งปีสังใจเขาทั้งหนองผาตั้งยันในนี้มันพอใจลายมันเนาะนะปีสังใจเขานั่นมันว่าหือเจ้าเนี่ยวะเปิ้ลหรือว่าสุดตัวกล้องสุดตัวกล้องนั่นเป็นตัวคาปีแนวเนี่ยวะมันว่าปีสังใจว่าด้วยหรือว่าปีสังใจใครว่าเรื่องหือสุดตัวกล้องไหนเนี่ยพ้องนั้นมันตึกสู่ยาล้ำรู้เนาะยาล้ำก็เกาสู่เมื่อว่าเนี่ยว่าอ๋อเพราะนั้นสู่ก็ไปสั่งใจสู่นอนเลยสู่รอเนี่ยยาลำก็ห้าสู่รู้เนี่ยก็แม่เพราะในต่อนั่นแหละเนี่ยต่อล่องล่องก็ต่อเนี่ยเพราะในกล้องนั่นไปสั่งใจได้ว่าได้หรือไงก็กล้าเชียงเมืองกล้องแหละเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานซึ่งคาเฟ่เนี่ยเป็นสู่ต่อกล้องอะไรนั่นน่ะนั่นเขาไว้ก่อนกันเนาะนั่นเป็นความเขาซึกยิ้มเปิ้นมันอ่ะพอถูกนี่เพราะในจ่องลิมลีลีหลุดขึ้นเตียนขึ้นเนาะจ่องลิปาเตียนขึ้นก็แม่ก็ใครจึกไว้ว่าใครจึกไว้ก็เป็นเจ้านี้นั่นน่ะถูกนี้นั่นน่ะว่ามันใครแต้นก็จึกไว้นั่นสู่ต่อกล้องเลยเนาะความใจเขาได้เขาว่าเจ้าผู้ลีในมันที่ทุกข์ทุกข์อยู่เนาะในเป็นน้ำเจอพระร้องเจ้าผู้ลีเขาเจ้าไว้เท่านั้นก็แม่เขามาด้วยต้นหมากต้นหมอกนั่นก็เมื่อนั้นมันกีมามันหมากมามันหมอกมาเนี่ยมันเจอปุ่นถ่าต้นหมอกมันหรอมันเจอปุ่นถ่าต้นมันเป็นปุ่นตาเพอหมักอันหมักมานั่นเป็นปุ่นตานกอ่อนนูอ่อนในอ่อนไก่อ่อนจอนอ่อนก้นและเอาปิดให้กินนั่นมันเป็นเรื่องไหนมันเจอปุ่นตาต้นไม้เสียแคบเจอปุ่นตาต้นไม้เสียอิดในเขามาตุยเรื่องไหนเพราะในสิ่งอ๋อตกะอ้าววิญญาณแล้วก็อันมีเสือนั่นเขายังหมอเฮ็ดเป็นคงกลางเฮห่างลีเฮเลยมีน้ำต้นพรหลีเนื้อเขาไหนซื้ออันเขาเป็นก้นมีตังหูนั้นไหน เฮาเปิ้นไล่อิงบึงเฮาเฮเฮาเปิ้นไล่ซื้อจากนั้นเฮาถูกลีเฮ็ดอยู่ฮะอําถูกลีเฮ็ดฮะเฮาถูกลีเฮ็ดเออในเฮาหลุมมอยึกนะปัวเฮาพึกไว้เจอลีนั่นก็จะเฮาในติดีกว่ามื้อน่ะก็แม่เฮาตุ้ยแหละพลลงดอกตกมาพ่งหายหายเนี่ยเฮ็ดปณิสังเฮ็ดให้หมักข้าวเต้าน้ำต้นเยื่อยาต้นกะให้บ่เขียวจึมมาหมักหมักหักไม้หักโคให้บ่ออกต้นออกงอนมาเนี่ยผลในมันไหลลงปันเนี่ยมันจื้อปุ่นตาผลเสียอิดเป็นปุ่นตาก้นไหลกระเย็นเจอเนี่ยในเป็นอวิญญาณกะหมอเฮ็ดปันพรหลีคงกลางนะอันมีเจอเนี่ยหมอเฮ็ดปันพรหลีคงกลางซึ่งไหนเนี่ยซื้อเฮาผู้มีเจอไหนเฮาหลบพึกไว้น้ำใสๆน้ำใสลีไหนก็ตะลาเมื่อไหนเนาะก็แม่เจ้าผู้ลีเขาไหนก็ตัวเขาเจ้าในเหตุการณ์ลีบันก้นดังน้ำเออในโค้งกลางเนี่ยอันเหตุการณ์ลีบันวนน้ำสิเปื่อในเป็นเผอบัวในจึงเป็นพลาเขาเนี่ยเนาะเจ้าโคตมาเขาในเหตุบันโค้งกลางเฮาบัวเอาตะลามันเจ้าห่อในบันก้นเมืองโค้งกลางเฮาบัวกัดเย็นใจมาต่อถึงเตลิวเนี่ยในกำผาก็เปิ่นอ่อนกันหับขำมาลองว่าตลาพลาเป็นเจ้าโกตมาเนี่ยมันเป็นตลาเฮ็ดเฮเย็นเจอในวะเนาะก็เพราะนั้นพลาเป็นเจ้าก็จิมือมันเจ้าติจีร่องกว้างมานั่นก็มันก็ตื่นมียึงอ่านไว้จึงหือพุทโธโลกิสมุปปนโนหิตายะสัพพปาณีนำเนี่ยปุณฏเวเนียสัตวะตั้งสิ่งตั้งลงตั้งหลายแหละพลาเป็นเจ้าในสังกว้างมาวะเนาะมันเจ้าในเป็นพลามาไหนก็ยึงอ่านมันมีรู้เนาะปณิธานะโดปัฏฐยตถาคตัสสะปัสสะปารมิยตัตตะอุปปารมิยตัสสะปรมัตถปารมิยตมริตะปารมิยปิสัมมหาปริสาเกนะโลกัตถสริยัมญัตถะสริยัมพุทธัตถสริยัมเนอันมันเจ้าแก่งกรรมแถมสร้างปารมี10เปิงบ่เอาหกกว้างมัน30เปิงสําอันจุนหลู่ลง5เปิงซั่นแหละมันเจ้าไหนตาได้เป็นพระนั้นยังงานอีสังนะพุทธัตถสริยัมปุญตามันเจ้าได้เป็นพระก็มันเจ้าแก่งกรรมญัตถะสริยัมปุ่นตาซื้อคือมันติไลมักมีลิเวนก็เห็นชื่อเสือนั้นในก็มันจะมียังอ่านอันไหนวะเนาะพระเป็นเจ้าจองมันจะปล่อยพาเป็ดซื้อคือมันนึปล่อยพามันจะหักคือมันก็เว้อพวกเราซื้อในเจ้าก็ต้องมาก็เลยว่าเป็นใจหักคือก็ว่าความใจว่าจองได้พิษเมื่อวานเท่านั้นอัมพีพระก็ต้องมาเลยเป็นใจหักคือในเจ้าชู้คำต่างบันก็จึงเขาละจอมสภาวะมันเป็นอันเจ็ดอันหมันนั่นเฮ้ยคือเลยว่ามันจะเป็นใจหักคือนึตะลามันจะก็ตื่นวันนั้นลุญาตัตถสริยัมนี่นะมันเกี่ยงในเป็นป้าปุ่นตาซื้อคือมันพองลุสองป้ามป้าเออปุ่นตาซื้อคือผ่าซื้อคือมันนั่นที่ในตุ้ยถึงอ่ะซื้อมึงก็มึงแป้งซื้อแม่งก็แม่งหักอันนั้นมันเหม็นจอมมังกรตะลาพระเป็นศอกเนาะจังว่าเออหักคือเฮาเฮ็ดจังคือเปิ้นในพระเป็นศอกมีพระเป็นศอกสองจังเปิ้นจังคือสากีมันติตึกติพันกันหิมกันกบน้ําอ่อนรอหินนี่นั่นแหละติมาตึกพันกันในพระเป็นเจ้าก็เคลูเนาะก็อยู่ที่กลางน้ําเอก็เคลูเมื่ออันลูกใจของเราคําก็สละวิตตุปะติมาตึกคือสากิเฮาบ่ม่วยหมดนั่นไหนก็พระเป็นเจ้ามาเคลูมันเจ้าก็อยู่กะเลยก็อยู่ที่ต้นแม่อันมีไผเมืองกอริยะเมืองไผพี่น้องมันนั่นเองมีห่มไม้สังก็อยู่ไผเพิ่นน่ะของเราคําวิตตุปะมาถามเจ้าเฮ็ดสังฆาต้นไม้ไผดังเมืองไผในมันห่มหลีพุ่ยมันหลีเจ้าห่มอยู่เจ้าสําก็อยู่อันพุ่ยหางอย่างไห้นั่นล่ะเนมันจะว่าคือห่มพุ้ยปีน้องในกัดเย็นเชนเปิ่นเอามันจะว่าจังไหนลูกจังว่าห่มพุ้ยปีน้องในกัดเย็นห้ามกัดเย็นนะกัดเย็นเนื้อก็เพื่อนปีน้องอันนั้นเฮาหลุดเลยหมอหักหอมกันซึ่งคือภาษาศาสนาเฮาเนี่ยได้เฮาหลุดเลยทิ้งในเป็นปูนพรเอาจังว่าพระเป็นเจ้าในมุนจังเขาว่ามันเป็นใจหักคืออันนั้นมันเป็นจังไหนจังว่าเขาเจ้าในเฮ็ดปันกันปูนดาก้นน้ำนั่นมันจือเลยว่ามาเป็นพระลายเอาจังเฮ็ดจังเจียมมือมันจะเป็นหน่อลองเจ้าเป็นพระลองนั่นไหนก็มันเจ้าตื่นเฮ็ดมาตั้งนานแล้ว
1: ในเป็นป๊อดอ่อนตอนหนึ่งก็เกี่ยวกับลองธรรมตราสายเงาเลี้ยงอันเป็นเจ้าสุคูสุขมิงตาอันนั้นก็อันนั้นค่ะฮู้จักกันว่าเป็นเจ้าสุคำเวงต่างยานค่ะมาโฮเสียเอามาฝากตัวจุดถึงป้อมเฮปีปีน้องน้องเขาเขาเนี่ยนั่นค่ะดีเลยดีมีดีรับสิ่งอําเจวาดีรับสิ่งอยู่ดาสิก็ฮู้ตื่นแต่มีดีเลี้ยงมันอยู่เนี่ยนั่นค่ะเมื่อไรดีเขาค่ะทุกข้าเอามาลองเจอเอามาลองหน้าการงานเอามาลองเงินลองตวง วันหนึ่งอ่ะมันหนึ่งสังว่าเขาขาดต่อสู้มันกว่าอะไรในเขาขาก็ตีเป็นก้นมักมีก้นอันอยู่ลีกินหวานอยู่เหมือนกันก้อยในนั่นค่ะไขว้านั่นในค่ะมีเมินรับสิ่งก็ตื่นตีมีดีเลี้ยงในนั่นค่ะอ๋อมือพ่องเขาขาต่อสู้กว่านั่นในค่ะป้อเขาขาคำป่วนมันกว่าไรเยาเขาขาดเตียงงอกขึ้นไหวขึ้นด้วยตั้งหลังนั่นว่าอ๋อเก่ายามคำป่วนมาไหลเยาลู่ในหรือเสในนาการอันเก่าเตะทุบกว่าตั้งนามันเต็นนักหนาต่างหือก็เก่ายุ่มยำวะเก่าตื่นเตะคำป่วนไหลอยู่จึงไหนปันแห้งจากตัวเจ้าเก่านำน้ำเขาขาก็เตะอยู่ง่ายลงเจอกว่าในนั่นค่ะปอมเมปีปีน้องๆเขาค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากตัวจุดถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาจึงหนังไหนคะเนาะอ๋อค่ะมาข่าวเงาลองการมาแอวเลยการตั้งกินตั้งย่ำเนี่ยค่ะหางเฮียนเนี่ยค่ะไปทบยาเนี่ยค่ะปางป้อยอันใดซื้อว่าลานนาเอ็กซ์โป2เฮงปลายเศร้าหกเนี่ยค่ะลองตั้งกินตั้งย่ำเนี่ยค่ะโยกโคนุงตั้งใหม่ตั้งเมืองลานนาจึงไทยเนี่ยค่ะอ๋ออมาเตมี่ลองคู่ของเนี่ยค่ะตั้งกินตั้งย่ำเนี่ยค่ะลองฟิงเงยฟิงทุ่งเนี่ยค่ะลองปืนหูตั้งหันลองก้นพี่น้องในปืนตีเนี่ยค่ะเนาะโยกสูตรลานนาสู่ดังการป้ายมักมีเนี่ยค่ะอันที่กว้างไกลกว่าขึ้นเนี่ยค่ะนี่ก็ตั้งมดตั้งเสียงในตีมามีไว้อยู่ดีเร็วเนี่ยค่ะเดี๋ยวมีเสียงตั้งกาตั้งขายนำเตอร์หรือเสียงหิงมิวเนี่ยนั่นขนาดหน่อยก็มีลองโฮมกันนำเตอร์หรือเสียงสีเสียพาห้องการเนี่ยค่ะก็แล้วค่ะกว่าเอลเล่กว่ากินกว่าซื้อไรเนี่ยค่ะตั้งนำตั้งหลายมี13โซนลานกาเนี่ยค่ะเนาะก็เดี๋ยวมีลองปืนเมืองลานนาลองฟิงไงฟิงทุ่งตั้งน้ำตั้งไหลในวันที่เหล่าๆวันที่12ถึงวันที่18เหลือน12เหงปลายเศร้าหกข้าวยาม10ม่องกลางนะต่อถึง8ม่องกลางค่ำน้อยในวันที่12ถึง18นั่นนะคะนะดีเหล่าๆดีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะคะเจดอนเก้งใหม่ตั้งสนามกีฬา700ปีที่ศูนย์ประชุมหอประชุมนานาชาตินั่นค่ะพี่น้องเขาเป็นกติมีลองการต้อหุกลองตั้งกินตั้งย่ำหลายๆซึ่งเมืองลองโค้นลุงตั้งใหม่เศร้าคือเจียมจะไหนมาโฮมไว้ตีเร็วสีเอามาฝากตัวนจูถึงปีน้อเขาให้อ่อนกันกว่าเอลเล่ไรเนี่ยค่ะข่าวเงาเทียงหนึ่งอันค่ะลุ่มตังเตียนมันมึงไทยตีต่ออายุปันปับคำมึงอันอ่ำเฮ็ดมาตีในปีโดดและตากุ้งเว้งหรือกุ้ยเนี่ยนั่นค่ะลุ่มพ้องต่างเมืองมานอันปักไว้ตั้งเมืองจึงไทยเนี่ยค่ะตีอ่ำโตอายุปันย้อนน้อมเห็นครับตีอ่ำโตอายุปันปับคำมึงอ่ำนั้นก็พาสปอร์ตอันเฮ็ดมาตีเจ็ดเจเว้งในเมืองมันในนั้นป้าตั้งตีลุ่มหับขำมึงตีเว้งตนตีลาซิลเนี่ยในไตในเมืองไตจังไหนจอมไหนค่ะเนาะก็นั้นแหละอย่าตะเลียวในในค่ะเพราะเป็นพาสปอร์ตอันเฮ็ดมาตีเว้งลาซิลตนตีในเขาตีอ่ำโตอายุสักปันค่ะกล้วยไก่ย่ำเหลียวไฟตั้งลุงปองจึงเมืองไทยก็ตื่นกดทัดแห่งการยันเมืองอันอ่ำมีในเมืองไทยนั่นอ๋ออันมีในเมืองไทยนั้นห่าวแห้งไว้อยู่เหี่ยวก็ใครว่าตาเหลียวในก้นดังเมืองจึงไทยเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเขานั่นก็กดจัดกดทัดกวนอันอ่ำมีวัดมีไหวในเมืองจึงไทยในห่าวแห้งตอนตาแห้งการยันเมืองติอยู่เศร้าเหตุการณ์ตัวในเมืองไทยในก็อ่ำบ่ใครง่ายลมเจอป้าเจียมลองเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ตาอยู่เศร้าตาเหตุการณ์ก็อ่ำจังเฮ็ดแรงง่ายๆเปิงลงก้นเจออันยิบไว้ค่ะเมืองในค่ะวีซ่าตาเหตุการณ์ตาเฮนลิกเจ้าในยากกดทัดอ่ำจังต่ออายุอะไรง่ายๆก้นเหตุการณ์จอยต่อวัดไวแลวีซ่าก็แห่งการเจ้านั้นก็หมอกลาดจึงไหนไหนนั่นค่ะไหวหลังมีดออนไลน์ในมันมาแอลเลตั้งเมืองจึงไทยเซเฮ็ดให้ลองหยับมากูลองค่ะอ่อนตั้งสุดในก็ปอดีกว่าต่ออายุปรับคำเมืองไหนเตะและเฮ็ดสมาร์ทการ์ดไหนก็ไหวนั้นมาเซียนพีวีเซเนี่ยค่ะเตเรียกให้เป็นพีเจเนี่ยก็อําปันเรียกค่ะเพราะใครเรียกเตไรต่างยินจู้ดีในปิดอกําซื้อเฮ้ยคําในซ้ําเพราะว่าเป็นปรับคําเมืองอันมาเฮ็ดตี8เซเว้งอันลัดกว่าอยู่ซะนั่นเนี่ยก็เนาะพี่น้องเขาเหมือนหนังว่าเหมือนตั้งใจเฮ็ดต่อแห่งการยันเมืองให้อยู่หยาบกว่าตั้งนําตั้งหลายนั่นกุ้ยเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอืมก็เตเลยว่าหยาบคันเจอเต้เต้วาวาเนี่ยนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาตีเมืองไทยในก้นเมืองมานก้นเมืองห่มตูเมียนมาอยู่เศร้าเหตุการณ์ไว้อยู่4ล้านปลายค่ะอันขึ้นเส้นไม้ปันแห่งการเตเต้แต่มีไว้อยู่2ล้านปลายก้นเมืองมานเมืองลาวและเมืองเวียดนามอันยิบไว้ไว้4ไอ4เหตุการณ์อยู่ในมีอยู่3แสนปลายนี่ค่ะจังไหนกล้วยอ๋อภายหนึ่งก็เมืองไทยซ้ำหลู่แห่งการอยู่แลก้นเมืองมานก็ตักติเลยหาลายตางอยู่ตายอยู่เศร้าเหตุการณ์กว่าในเกลองหยับผืดกินลงจังไหนค่ะภายตั้งห้องการฝ่ายแห่งการเมืองไทยก็เรียบติหาลายตางตาติรักษาแห่งการไว้พองอยู่กุ้ยก็กวนจอยแถมแห่งการยันเมืองเขาก็ หมอกลาดเจ้านั้นเตเป็นเจ้าหือเทียงแล้วก็ลองข่าวเงาลองวัดมาเตมีมาเจ้าหือตอนแต่พี่น้องแห่งการยันมึงอันไปมีวัดไว้อีสังนั่นในก็หางเฮียนเงินตองไว้เฮอตูตันกันสีกรรมในนั่นค่ะในก็ออกมาฝากเตือนจนถึงพี่น้องเขาเตมีลองเล็กลายเจ้าหือตาเหลียวในก็เปิดให้ต่อจ้าซื้ออันพี่น้องเขาถูกลีเลยเป็นกลุ่มต่อรวงวัดลงไว้นั่นให้เย้าตูค่ะนะหางเฮียนเงินตองกันแล้วก็สืบยินต่อกว่าไรเย้าในนั่นค่ะเดี๋ยวค่ายองดีนายจังในเขาค่ายกว่าไรนะคะนายจังเก่าเส้นออกนายจังใหม่เส้นหับนะคะเนาะอย่าไปอยู่ไว้หัวหลังลังในเกกลางอ่ำมีนายจังก่อมไรก็มาเดียบขันเจอในค่ายโยกเจ้าหน้าที่ปืนยังลงกดเจ็ดกดทัดด้วยตั้งนำตั้งลายอยู่ในค่ะอ๋อก็ฝากถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขากูก็กูก้นเจ้าหนังในค่ะผัดยันพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนเยาค่ะจ่องขึ้นมาหบมาทุบจอมพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาเทียงกำหนึ่งค่ะหน้ายินจมขอบใจใหญ่น้ำค่ะตอนด่าในตอนการในวันเมื่อไนตีปีน้องเขาเอาข้าวยามีกาขันมาถ่อมจอมกันที่ในในค่ะอ๋อส่งขึ้นมาหบมาทบจอมกันเทียงค่ะเอี้ยก็อย่าลืมปั่นแห้งใจว่ามีข้าวยามหนึ่งมองต่อถึงสามมองกูวันวันเดี๋ยวมีตอนการสีสันชาติพันธุ์นะคะอันเป็นพี่น้องเจ้าคือโฮมกันจัดสองภาษาสองเจ้าคือเสมาอุบมาลาจอมปีน้องเขาเปลี่ยนไผ่ไทยไผ่แลกเปลี่ยนตั้งหูลองเจ้าคือกันเจ้าไหนค่ะในข้าวยามหนึ่งมองต่อถึงสามห้องกูวันๆค่ะเพราะวันจันทร์ได้เป็นปีหมูดังพี่น้องอาค่ะเดี๋ยวมาอุบโอลัดต่อแต่แค่นี้จอมกันอย่าไปลืมกดไลค์กดติดตามกันจอมเลยค่ะในวันเมื่อไหร่ข้าวยาหมดเสียงเยาค่ะย้อนสู้ปันอยู่ลีกินวันกันกูก็กูคนให้หมักมีเงินคำกันค่ะขาวโมขาวนุ่นผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนเยาค่ะมอนมอนค่ะมือซุงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายจากน้ำท่วมขอออกใบแทนโดยไม่ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน

0: ไปสามารถขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศซึ่งการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทยื่นขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้บูรณาการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกว่า 62,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ82มีน้ำใช้การประมาณ 38,515 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 127,000 รายมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,520,000 ไร่ชาวนันมาลีรายงาน
0: ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมทหารผ่านศึกที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งวีรบุรุษของชาติ
3: พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซอยรามอินทรา25กรุงเทพมหานครพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นจึงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเด็กๆมีความสุขผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความห่วงใยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ผมเจนสุขสุพันธ์ครับพี่ชายของกนกพงศ์สุขสุพันธ์คนเขียนเพลงคนเลววันนี้มาเป็นตัวแทนนะครับคุณเรวัชพันธุพัฒน์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ปัตตานีอำลาสนนดนตรีด้วยบทกวีจากเรวัชพันธุพัฒน์ศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดกว่าจะเป็นถนนหนทางกว่าจะเป็นถนนหนทางต้องย่ำย่างสร้างธรรมท่องค่ำเกลียวต้องย่ำย่างสร้างธรรมท่องกล่ำเขี้ยวล้อมหลากหลายลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาประสาทะทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาประสาทะบ้านเมืองบ้านเมืองต้องเหนียงนุ่นด้วยฉุนทรีบ้านเมืองต้องเหนียงนุ่นด้วยฉุนทรีประเทศต้องมั่งมีงานศิลปะวรรณกรรมปรากฏมีลดละเพื่อให้สารัตถะได้ประเทืองให้สารัตถะได้ประเทืองผู้เข้มแข็งเพียงพอต่ออุปสรรคงานที่รักตักทอจึงต่อเนื่องกว่าที่วันทั้งผองจะรองเรืองต้องกระเทื่องประคองไว้ไฟชีวิตประคองไว้ไฟชีวิตเอาจิตให้เอาใจเห็นเป็นฉันทะวิริยะหลายประการที่กั้นปิดเอาพลังพะทุทุ่มอุทิศกว่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลฝ่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลให้บทเพลงได้มีที่และทางให้ความต่างเป็นจังหวะผสมประสานให้ความรักเป็นทำนองของสาธารให้แกนดลดาลดีงามจริงดีงามจริงนั่นแหละคือความหมายของสายถนนที่บางคนตระหนักรักมั่นยิ่งที่บางคนโอบกอดไม่ทอดทิ้งจนทุกสิ่งเกลียวกลมเป็นลมหายใจเกลียวกลมเป็นลมหายใจเป็นหมุดหมายสังสมสังคมประเทศเป็นหมายเหตุหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยคงจะเป็นพิญโยรุ่งสมัยอุดมการจดจารไว้จารึกในชีวิตจิตวิญญาณจารึกในชีวิตจิตวิญญาณจึงถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักขับขานเสียงร้องของความรักถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักเสียงร้องของความรัก
1: ขอบคุณพี่เจนสงสมพันธ์นะครับสำนักพิมพ์นาครที่ถ่ายทอดบทกวีจากคุณโยเหมือนกันนะครับเรวัชพันธุพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณมากครับ

วันนี้เป็นวันบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกวันหนึ่งเป็นการไลฟ์สดในรายการถนนดนตรีเป็นการอำลาถนนดนตรีในการไลฟ์สดเป็นครั้งสำคัญแต่ไม่ใช่สุดท้ายในท้ายสุดแน่ผมเชื่อว่าคนอย่างพี่พินโยลุ่งสมัยจะต้องขยายถนนดนตรีออกไปเอาท์ดอร์อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมและมีประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติอีกมากมายและประชาชนมากมายตบเสียงตบมือดังๆอีกครั้งกับพี่พินโยลุ่งสมัยพูดสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนมายาวนานคุ้มค่าใช้ภาษีของประชาชนอย่างขอบคุณมากครับเปิดไฟในโทรศัพท์และชูขึ้นสูงๆพร้อมๆกันให้มากที่สุดกับบันทึกประวัติศาสตร์ในวันดีๆวันนี้นะครับของรายการไลฟ์สดถนนดนตรีนะครับบันทึกทรงจำครับ6สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ด้วยกันสวยงามครับบันทึกทรงจำวันนี้ครับและผมเชื่อครับย้ำอีกครั้งว่าพี่พินโยรุ่งสมัยจะต้องขยายเอาดออย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับเยาวชนของชาติได้ครับมากมายครับให้กับศิลปินได้มีโอกาสครับได้มีเวทีครับตลอดเวลา30กว่าปีนะครับขอบพระคุณพี่

สลับไปฟังเสียงกลุยจากพระอภัยมณีจากสิงหนครครับคุณมนเทียนแสงสว่างครับดนตรีแห่งอุตสาหะเนของเรา

0: จริงๆไม่อยากมาถึงช่วงของเพลงสุดท้ายเลยแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอยากใช่จริงๆอยากจะสหายสุราซ้ำสักรอบเลยครับในลองโหช่วยโหดูสิพี่ตูมจากข้ามกาเมืองการพี่เต้พี่แบงค์ลองดูดิพี่ภูมิดูสิโหก็เราย้อยสองย้อยเลยขึ้นมาก็ช่วยเองแหละลองดู
1: สวัสดีครับ
2: ใช่ได้
0: สู้กันได้สู
1: ้วงโหสำเนียงเมืองการหน่อยนะ
2: เราดูดิลองดูลองดู

0: ในรายการถนนดนตรีด้วยกันตบมือกับพี่ปิญโยลุงสมัยและทีมงานครับแล้วช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านครับที่สร้างสิ่งบันเทิงให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานอย่างมีคุณค่าและทรงคุณค่าที่สุดสุดท้ายท้ายสุดครับอยากจะเอาอีกไหม
1: อาจารย์คือเขาบอกว่า
0: ครับ
1: จะจัดต่อไหมหรือยังไงแต่ที่นี่แน่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์เ
1: มอร์ซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไปสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 北夷种蒙莫给豆沙，古那王子台

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็น

เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าทรงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่ลอชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua, số tông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ xến trang mày, sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ลูชเฮอร์ฮาลูมงอินูไปหาออจายังเซินจูไปหาเถาชื่อเฮอร์จื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเฮอร์เก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดือดช่างเอเอ็มเออีเชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดังนัวมงยอเปลูมงสวบเลอร์ซอกังนงเตา

จ้าตัวหยัวตั้งเดามองลู่ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉ่างหาตัวหยัวจงชอตั้งเดามองจวนเดอหน้าวัดบุพารามหมู่ที่ช่างตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมดักลู่เสงเจงใหม่จวนนุติเก่าเปล่าจูนุติเก่าช่างลู่เก่าลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วย้อนจวนนุติเก่าเปล่าลู่เก่าลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วคาลีตัวหูชัวปังแสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงชื่อตือเสียงเจ๋จัวสวดเล่าชายนุตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูส่งอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังแสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงอัวหลือเก่าจัวสวดเล่าไซนุตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงอ้อเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วรงแชมป์เปล้าสมัยตัวหูชัวปังแสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวชื่อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเล่าไซนุตีเก่าช่างลูกเก่าลีนดูชงอ้อเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังแสงหายัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นยัวชื่อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเล่าไซสวดเล่ายุนจงตัวกงหน้า

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กือยอดส่วนเต่าช้างเผือกต่างชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าจู้กีต่อกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินชัวยอดชูปูกังกีเต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

0: ยาซองอีจงแนจึกตินิ่งจางสวดเล่าจัวหนูวันจันหนูติจื้อรู้เก่าคลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนูนวลย่างจัวรู้เก่าคลีแง่แนงเก่าเปล่าตูจ้ากือกังหนูนวลยอนแนจัวปีกินย่างจัวรู้เก่าคลีแง่แนงเก่าจื้อตูจ้ากือกังปีกีย่อนยูชงนัวยอNên xong, đợi nữa, cứ giao dùa, sẵn vang, dòng xa, trọt ăn tròn tù, sụ tông chua, hà lưu mong đợi lưu sến, chân mại tuần chứ y chồng, nạ chứ cứ tin những chàng suốt lơ, mà uốn đê nữa, nội chè, cứ tao cho y sang lụt cha cứ dò, rùa hơ, y sang lụt cha, mua lưu bê hà ta bùn chùa, y chạy dị lưu nên mà sang lụt cha nữa, nội chè, cứ mua cho chùa, y tu nạ chè,nhớ chùa lưu cho huy lức đợi lưu sến trên mạng mà có hà ta có thuộc cái giờ của tao dạy có mong lợi dò bé lưu lì lợi ở rằng lưu chữ hà ó tao dạy mong dò bé lưu xông lợi mà cô ở chùa dùn chú cần gạo lì ó mà ua lưu nên chùa à nà lưu y ra lò nị châu y ra à chẳng tu cú y ra lò nị châu y ra chú mô lên từ cho dù ua nọ ua hầu lợi mà tu tu lưu xa cần gạo lì nọ ó ế rằng thói y raลูกจ้าหาจูจัวจื้นจวงเก่าด้วยเจ้ากูมัวช่างหนัวปุ้นจัวอิชัยยิลูเน่งมัวจอกอวกตัวเอกหาตามัวฟีจัวจอกือยอปุ้นจัวสัวเกลือตองจูก็น้องอวเกนด้วยเจ้ากูมัวจอเถาเครายการเหล่าเอมัวจอกอวกตัวเอจวนจื้อหนัวด้วยเจ้าทอเปย์จอน่ะจุกตีนิ้งจางพงยืดสวดเราคือเมงกังลูใช้ฮาลูนองย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮาย้อจหูติ๊กตอกมาทอเมย์สวดเราปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจวบเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเซนเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่อมเดาจวบเมย์สวดสวดเล็งสวดถูกคือลูนจุกุย้ออวดพงยืดอวดเกลูปังจวบช่องกลางดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดัดรู้เสียงจังใหม่มากูหวังฮะเจ้าชาฮตาตังกีนัวเมย์สวดเล่าย้อนถูกุญย่ออวพงยืออวเกมเถ่าปีมองจูจัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูยัวลูมัวจ้อสูสื่อจ้าลูถังจัวเปย์สวดเล่าเต่าเป้าอ๋อมาสั่งลูสืบปูฮันเนอร์เตเถาตังคีนัวเตเถากุลุชัวเนื้อหอยัวมัวเต็งเหม่งมินซื้อวิยอฮาตาฟัวจัวเนื้อปีหลงเปาเลยเจ็บกูอวดจัวจงอยากเลยคือยัวเตาใจเข้าถ่วนตาอ๋อฮะเตเถาเนื้อเจ็บกูจะเลยจงอยากเลยคือจ้าจ้าจิตลังเลนเต๋อเอยอมมัวเต็งเหม่งเต๋อเกฮัลลูนมาสั่งลูสืบปูฮาอ๋อเอจวนซื้อนัวเนื้อเจ็บกูหอยัวลุมมัวอีช่างลุอีช่างสูสื่อคือย่อจวนเถ่าจ้อหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อคือย่อจัวตำรวจภูธรภาคจื้อเถ่ารู้เสียงเจ้งใหม่เจ้าลูถังจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าหาจูนเต่าคือหาตาสวดเล่ายัวเต่าเจ๋งฟังร่างลูจืบปูแห่อ๋อกูหอยัวลูจอพี่หมอหัวอี้ร่างสปอร์ตไอ้กูมาตรกั้งลูมัวจังสูสื่อหนัวเจ้าลูทางอ๋อวิยอกูทอเขาเคลมินชื้อจัววิยอฮาตาชงอย่างเลคือฮาตาจ้อจ้อจะปังเจ็บจ่ายอิปลากูหอแห่จึกเกิลเจกูมัวร่างสปอร์ตเจ้าลูจออวนเตเอี้ยงปลาหนัวไอ้กูเขาเคลมินชื้อกูมาตรกั้งลูมัวร่างสูสื่อหนัวเจ้าลูทางจัวเป๊ะสดเล่าเตาเป้าอ๋อ
1: เจ้าตัวยัวปังดาวมงลู่ร้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉังห้าตัวยัวจงชอปังดาวมงจวนเดาสนามบ้านไทยสามัคคีตำบลม่วงใหญ่อำเภอเวียงแก่นเดาลู่เสียงแจ้งไฮจวนนุติเนงเก่าจื้อจูเนงเก่าหยี่ลู่เก่าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนุติเนงเก่าจื้อลู่เก่าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วไม่ลีตัวหูชัวปังเสงฮักกีชื้อ từ sáng chế và chăn trồ cho suốt lâu sai. Nó tỉ nên gạo trào lúc gạo linh đô hiong ớt xanh chứ bùa trào chào chua. Dùa muộn, chai vang, tua hồ số băng sáng. Há ký sư từ sáng chế và chăn trồ ua lửa cầu cho suốt lâu sai. Nó tỉ nên gạo xanh lúc gạo linh đô hiong ớt xanh chứ bùa trào chào chua. Dùa mua tấu li mua tua hồ số băng sáng. Há dùa mua chó mi nhò yào nú nói phè chăn sư từ sáng chế nắng trồng cho mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo gì lúc gạo linh đô hông ớt xanh chứ bùa trào chào chua. Dùa mua cải thò tua hồ số băng sáng. Há dùa mua chó mi nhò yào nú nói phè chăn sư từ sáng chế nắng trồng cho mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.

买骨头子做说的好啊，说的好像如此不好呢，比较好大都努啊，这佛做比龙包这个做ปีเตาใจเข้าทัวเหลอเอจวนซื้อนัวหนูเจกุยัวตะครั้งลุมัวอีจ้างสู่สื่อเจ้าลูทางจัวเปสุดเลยเตาเป้าเอ็นดอกจ้างสู่สื่อนัวย้อจวนเตาลูเซนเจงใหม่จ้อหนูจื้อคือย่อจวนตู้เจ๋งสื่อตำรวจภูธรภาค5กูเตาเตาต้วนทัวเตาฮาเลนัวฮาตาย้อจวนเดอลู่เซงเจิ้งใหม่มากุ้งจื้อหาตามวนดาวดาวลู่อำเภอคือตามวดจอตู้ช่างมิจฉาชีพปัวเตากลางจ่าหาตาป่วยยอมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอตัวกลางจ่าหาตายัวยัวตัวคูเป๋าหม้อไฟฟ้าปุ๊ดเล้าซื้อจื้อตังแย่หนอตะชิมาขอเจ้งตาหนูเจกูอวดจวนเต่าปงหย่าอ๋อมาเจ้าเลยร่างหนูหนูเจจอหนูจูป้อหาตาจอตุกสร้างปุ่นเล็กกลางจ่าหนูเจย่อปุ่ยยนเต่าสู่ต้องตัวอ๋อเต่าสู่ต้องตัวกลางจ่าหาตาย่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอียุตัวหลงเป๋าไม่รู้มิเตอร์ปุ๊ดเล้าซื้อจูตังหย่ามาเถาคือหาตาเม่จอใจจบปตัวหนูเจเท่าคือตูตู้ช่างเต่าหนูตัวเหล่าหนูเจหนูยัวตัวเจหนูเช็คอู้เช็คหนัวตั้งเจหนูยัวหาตากว่าแอดไลน์หนอกว่าแอดไลน์เจเท่าคือก็แอดไลน์มองเจหนูมั่วเป็นสื่อยัวกลางมองเต่าจนเดี๋ยวก็เลยแอดธนาคารมาจอตู้ช่างหนูเจปมมั่วจู่เฮาเกอ๋อคือยัวเจ้าคือยัวกลางเต่าจู่ก็ตูแอดโทรศัพท์ละชื่อตัวแอมเดก็เลยเนี่ยจ่าเจเท่าคือฮาตาหนึ่งกลางมือจะก็ตัวแอปเลยเจหนูยอมมองลงเปล่าจอลูคือยอภาษาไทยจอลูไทยอวลูเมกาเจหนูยัวมองอวจวงูเต่าก็จะเนี่ยฮะยอมมองก็จะเนี่ยกลางจ่าโอนมองกลางจัวบัญชีม้าเจเท่าเก้าหนูเจก็ยอเต่าจอคดีคือยอบัญชีม้าห้าก็จะเนี่ยหลอกกูเจ๋งปลูห้ามาเจ้าเลยคือจอหนูจูป้อเตาชวนจัวเหล่ามาย่อจัวเขตพื้นที่คือยออำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเมืองอำเภอสารพีมามั่วไปลู่อำเภอหนอตื้อเจ้าเมื่อจะไปเซ็งคือฮาตาตื้อเจ้าชมเลยหนอเหล่าคือกลางจ่าฮาตายอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัวกลางจ่ามาถูเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าคือตัวกลางจ่าหนอหนูเจนือเจ้าหาจอลูกคำอู้กำเหนือหนอหาชาจอลูกคือย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เชิดไทยมาใส่เตาฮาตาจอตู้ช่างมิจฉาชีพมากู้ย่ออีปุ่นยีเจเจนเต่าอยู่หลังเสือหอมาวิเลนเต่าหนูเจย่อเต่าเจียงฟังเนอะวิยอมมัวตัวหนึ่งเจ้ากลางจ่าเลยหนัวหลังมาจ่อหนูจื้อตู้เจียงสื่อตำรวจภูธรภาคจื้อเต่าลู่เสียงจังใหม่ทะเลเต่าตัวเจียงตงหาตาเมียช้อนเจงหอย่อหาตามัวจ่อหนูจื้อจ่อคือปศกลางจ่าแต่ปุ่ยหนูจื้อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเราชื่อย่อเต้หนูจื้อคือย่อหน่วยงานภาครัฐเอยัวอ่านเต่าซื้อต้องตัวกลางจ่าเม่เขาคือเม่ยัวจู่เต่าเจียงฟังเกินเก่าฮะยัวเต่าสังเกตหนูเจยอเก๋กังคือฮาตาฮาโจยูฮาตากว่ายูแอดไลน์เนาะกว่าก็แอดไลน์โลสังก็เต้ข้อมูลส่วนตัวสังก็เต้ข้อมูลอู้นัวมึงจวนเดือช่องทางไลน์ฮันดูก็ถังจวนช่องทางไลน์ฮอมวิดีโอคอตัวแล้วชินเต่าตัวจวนช่องทางไลน์เลนเต่ามายัวเต่าเจียงฟังเนอะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐมาปศุมวลนโยบายฮอคือยัวเจียจัวเจ้าหน้าที่แอดไลน์ต้วนชาก็ละชื่อเจ้าหน้าที่ยัวกัวก็สั่งแต่ข้อมูลส่วนตัวอู้นัวผ่านช่องทางไลน์ Messenger เลนเตอร์มีชื่อมั่วเลนเตอร์เต้เถ่ามายอฮาตาจอตู้จอเจ้าหน้าที่ปัวเฮาปู้อยู่อ้วนเต้าเต่าตัวจูจัวก็ฮะเต้เถ่าอยู่มั่วเจ้าหน้าที่ปัวต้วนชาอยู่ยอก็มั่วคดีโลละชื่อก็มั่วเต้อย่างคือฮาตามั่วเต้หมายอู้นัวเนาะมาปู้อยู่อ้วนเต้าเต่าตัวจูจวนเด้อก็รู้เจ๋อเจ๋ก็มาเลยมั่วจังเต้าเต่าเด้อมึงติดต่ออีเล่งจนเดาจอหนูชื้อตู้เจ๋งสื่อคือป้อนเต้าเต๋อตัวหอละชื่อ
อยู่ฮอนเดาสุต้องย่างทางมุนชายจนหนูจืบว่าจอดเจียฮะตาตูตูช่างเดากลางจาฮะตายอตูเจงซื้อโลยอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าโลเอ็นเดาสุต้องต้วนชาเป้ยอฮะตาก็เตะเถามัวเตะอย่างชงเลนเดาหนูเจก็ชื่อแน่ใจฮะตาปยอตูช่างเราชื่อปยอตูเจงซื้อเราชื่อปยอเจ้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตาตาหนูเจก็มัวก็รู้สึกต้องคือมดตัวอ่อนได้หรอเจก็มังเลเชิญชาตุงเบอร์สุต้องกุยอการไฟฟ้าเราชื่อเบอร์สุต้องตูเจงสื่อโลดก็มันเดาสุต้องมุนงปัวหาตาปัวมัวแจ้งตาเลนเดามาอยู่จุดช้อนเดาจากการจัวตุ่มเบอร์กึ่งเดาตัวอ๋อวิยอกันเดาเมืองนู้เจตุ่มเดาก็ชื่อแน่ใจหาตายอปุยอตู้ช่างเลนเดาเจเต้เถากูอยู่อวดจัวเป้เจ้ากลางจ่าเตาห้ามาอยู่เตาเจงฟังขอนเดาเกินเก่าเลยอ๋อยอหาตาจ้อหนูจื้อเจ้าหน้าที่ปัววันเต้าเตาตัวเอก็ตื้อมองดูเจ้าหน้าที่ปัวทางเลยโลเอเจ้าหน้าที่ปัวสังเตาจะข้อมูลเตาโลนัวเอกว่าก็แอดไลน์หนูเจถ่อมเตาเจตื้อยาตู้ตู้เจงสื่อตาตาเหรอก็ตื้อดูนึกทางเก่าฮะก็ตื้อมองจู่ต่อสถานีตำรวจเลยเจคอนเตามาจืนชัยอ๋อตั้งชื่อหมายยอคตาเตาสู้ต้องตัวซื้อเอกว่าก็จะเลยแอดไลน์เลยอู้เลยหนัวสังเตาข้อมูลมองมาคอนเตาช้อนเจงเนอะไปอยู่จู่สังเกลเหรอคะตาโอ้คอนเตายอตู้ช่างหนูฮอตู้ช่างอยู่จุดสังอันเดียหัตยตุช้างชอเจอมั่งเจงจังหอยอยู่อวดจัวเป้เจ้ากลางจ้าอวดจัวเป้ป้องหญ้าเตาอวดจัวย่อยๆก็จะเลยเจ้าคดีอย่างเลยคือปอตั้งคือกุมอขอสื่อลู่ถังคือหัตตากลางจ้าอันเนี่ยกลางจัวบัญชีม้าเจถ่องเต๋อเจก็อยู่อีตูคือมั่วเฟ่งย้อจวนดอกเตี้ยคดีบัญชีม้าเหลือห้ามาอยู่อวดจะอยู่เจ้าดำเนินคดีเต่ามาวิเลนเต๋อหนูเจไปอยู่เต่าเจงฟังเกิงเก่าเลยอ๋อตู้ช่างมิจฉาชีพมั่วชัวชัวนู้ชัวชัวขอเชิญรอเลยกลางจ่าจือหาตัวหนึ่งเรามีหน่วยยาวเจ้าตัวหนึ่งคือว่าเขาหลือซาซาแล้วก็กู้ตื้อจังกลางจ่ารู้เหลือห้ามาวิเลนเต๋อหนูเจไปสดเล่าอยู่เต่าเจงฟังอ๋อเอกูห้องมั่วจะรู้ทางเลยนัวจวนสดเล่าเต่าเปาเลยนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูยัวรอกังลูจออีช่างเกโลเจจัวเปสวดเล่าลูกองเกโลเจอัวเกมาเดาจ้างซัวปังเสงคือกุยจอจวนซื้อนัวนุเจยออีช่างซัวปังเสงคือกุยมอจอจัวอีตูพงยือคือช่องต้องเดาตัวคือก็สื่อลุ่มเบย YK คือก็ถอตัวจอหูติ๊กต๊อกอ๋อมาก็กูฮัตตาก็สั่งถออีช่างซัวปังเสงคือมัวลุ่มเบฮัตตาอีปลาเลมเบาสัวนุตัสมากุนชาชื่อเตาช่างคือมัวลุ่มเบหะตาอีปลาเลมเบาสวนหนูเจกูมัวอีช่างเสิร์ฟเชิญเตาช่างคือก็ถอตัวหอกูยอจอตู้หัวชงอีช่างสัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบหะตาอีชงชงเลยอีปลามากูมัวช่างหนัวจออวกก็ตู้เอกก็หะตาฟีจัวตู้คือก็รู้ตอนใหญ่ก็มองเหล่าตอนรู้ก็น้องอวยเกฮานุหอเจมัวจอจัวเป๊สดเล่าลูกกงเกโลเจน้องอวยเก

จ้าตัวหยัวปังเตามองลู่ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉ่างหาตัวหยัวจงชอปังเตามองจวนเดอลู่ช้างปัวสนามบ้านสามตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวลู่เก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวย่อจัวนุติเจ้าลู่เก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูชัวปังเสงหาจอนชัยหลัวมิดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงชื่อตือเสงเจ๋จัวสวดเหล่าชายนุติช่างลู่เก่าอี้ตินชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูชัวปังแสงหายยัวมั่วเก๋ซื้อตื่นหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าชายนู้ตียี่ลูกเก่าอี้ลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใช่ว่างรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวปังแสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าชายนูติจัวลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวปังแสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายุนจ๋องตัวกงเนอ

มาจวนซื้อนัวหนูเจกุยวดรกังลูมัวอีจังสูสื่อจะลูถังจัวเปสวดเล่าเตาเป้ามันเดาจังสูสื่อนัวหนูเจยออีจังสูสื่อคือยอดจวนเดาจอหนูจื้อกระทรวงคมนาคมคือยอดจวนหูเตเชิดไทยอ๋อกูเตาเตาตัวช่างเตาจัวเปยอหนาจื้อคือตีนิ่งจังเมลิงตือคือยอดจัวพื้นที่คือเตาเจ้าเกรงย่างเออวจัวเตเถาเมลูเชเจ้าเก่งยังเหล่าเจมัวเก่งลูเช่จอป้ายทะเบียนนี่กูปลูมองเหล่าฮะจื้อต่างเรียนเต๋อเก่งลูเช่หล่อจอป้ายภาษีนี่กูเต่าป่าเหล่าฮะมาจอหนูจื้อกระทรวงคมนาคมพวกกูเต่าหาตามัวเป็นสื่อมองอวดเต่าอ๋อเล่งตือคือไม่เลยป้ายเช่ปลูเหล่าหล่อชื่อไม่จอป้ายภาษีเต่าป่าตั้งเหล่าหนูเจมมัวเป็นสื่อหาตาซื้อไม่เล่นเต๋อตาเฮาหมวกซื้อหลอดเตาเนอะเนอะจูขอหาตากุ้งแกงชาหาตาเต้เท่าเจเกลี้ยงย่างเจเตียนเต้าเต๋ออู้นัวเนื้อหอดูตังเหล่าเราซื้อเต้เท่าเนื้อกูปวดตังเหล่าฮะหนูเจจ้อหนูซื้อปวดจอใจจัวเมย์มัวเป็นสื่อคือหาตาซื้อไม่เล่นเต๋อตาเฮาหมวกเต้าย่อจวนเต๋าจ้อหนูซื้อสำนักงานขนส่งท่องปลาหูเต้เชือกไทยเต๋อภายในหนูตีไปเจ้ารู้จัวสินดูชงอ้อสาวเสือนุติไปเจ้าลูกเก่าอีหลินดูชงอ้อเช้งซื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนอมากูมัวเป็นสื่อคือหาตามยอเมตไหลตาตาเนื้อหอป่าเลยเน่อวดชื่อเต้าหนอหลอกูซื้อเมลินเต้าตาเฮาหนอเนอเมลินเต้าตาเฮาไก่ตาตาอ้อตูจื้อเดือดลูเช่ซื้อเมลินเต้าตาเฮาไก่ตาตามองอัวเต้าย่อจัวสำนักงานขนส่งฮะยอหาตาเล่งตือคือเมมองชื่อเต้าอีเล่งหนอเจมกูมัวเป็นสื่อกรอกไก่ใบแทนมั่วเป็นสื่อคือหาตามั่วจูอีตูตือคือมอบอำนาจจูอีตูตือคือนึกมองอัวจูก็หล่อเตาอีอย่างเก่าฮะหนัวมาจ้อนหนูจูปกุยัวอำนวยความสะดวกปูจัวชัวชัวเล็งชัวตูคือเตาย่อจบพื้นที่คือเจ้าเกรงยังมียอหาตาจ้อนหนูจูปกุงกังช้าหาตาเกรงยังเหล่าเจยัวจวมมั่วเต็งเหม่งฮอจนเดือดเตปายเชโลเตปาสีเชโลฮอนตูเกรตังเหล่าฮอป่าตังเหล่าเล่นเต๋อโนมากูหอมมวยจะหลุดช่างเต๋อเล่นหัวจัวเปย์จ๋อหน้าจุกตีนิ้งจังสดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอ็นซื้อมองหนัวหนูเจกูหอยอยู่มัวฟัวจวดเลยนั่งกุยย่อจวมพังเอาเต้หูเต้เฉือไทยจะหลุดทางจวนซื้อจวมเปย์สดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อมาย่อจวนหนูหนวลแต่พังเอาเต้หูเต้เฉือไทยจ๋อหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเลยนั่งกุนถั่วเต่าฮาเลยหนัวฮาตาหนูหนัวมามัวนั่งลู่ย่อจวดเจ้าเจ้าเฟ่งปวนแต่ไทยแหล่อ้างมัวเก่งขอเช่านางอยู่ลูลูฮะอยู่มั่วจัวลูเฟงดาวนางอยู่ลูจัวลูเสงแจ้งใหม่แจ้งไห่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรฮะลูเสงเพชรบูรณ์มาจ้อเสงคือหาตาย้วนชื่อหาตามัวนางลูลูเหงนางย้วนเต้าหนูเจย้อจัวลูเสงกำแพงเพชรฮารู้เสียงสุโขทัยหออรู้เสียงนัวหนูเจกูอยู่มัวนางลูลูฮานางยวนเตาเหงหอจวนนูหนัวฮาชื่อตั้งเล่นเตาจอหนูจื้อปกูเจ๋งฮันจื้อฮาตาจื้อรอนูหนัวมึงจูนจวนนูติช่างมานางยวนลูลูฮานางยวนมัวนางเตาหอย้อจัวกูเย็งเลเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งปัวดอกไทยแหล่อ้างหัวนูติยี่มึงจูนูติเก่าหนูเจกูเจ๋งมัวเต็งขอเชิญลูนางอ๋อตอชูมานางยัวเจ้าชอมินซื้อเหล่านางยัวย่อจัวคือยังเลนเงาจูไปเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแหล่อังเหล่าซื้อหนอเจกูหอมมวยจะลูช่างเต่าเลยหนัวจัวไปจ้อน่ะจุกตินิ่งจางสดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจื้อนู้นัวมึงจูนู้ติช่างมาสดเล่าเล่งถือคือเมย่อจัวพื้นที่เสี่ยงหอย่อจัวเตี้ยขอเชิญเกโลย่อเชเตนดูเกลหางเกลย่อเชจัวเตี้ยขอเชิญกืนช่างช่างจังหอยมวดเป็นสื่อยัวตู้ต่อป้อเต้าละชื่อเต้เถาก็ย้อจะหูก้างเอ๋สังเสาเนื้อหอนช้างช้างเนื้อหัวอีเ
จังอังเอจังกือนางลูลูนางเจ้าเออังพ่อพ่อนี่ยัวตูตอปอลูจั่วไปเตวังเตเจเตาคอนเตอร์แล้วกูยัวเตาจิงฟังฮาวิยอฮาตาดูนัวนางกูหาจิงม่วนนางลูมาอีออนูนัวนูเจนางจิงตอนเตาเห็นจั่วแต่งขอเชาอ๋อมาวิเอ็นเตาเล็งตือย้อจั่วพื้นที่เสียงเจทงเกาหาเมยัวเตาจิงฟังฮาเตาเกมงขอตื้อนัวแล้วกูยัวเตาสวดสื่อจนเกจังก็จังเชฮาใช้ชัวเมตุเคงอ๋อวิยอฮาตานางลูลูมาย้อจั่วไปจ้องต่อชาติถกฟัวจั่วเนื้อยัวปีจ่าปีนอหลับฟัวจั่วปีหลงเปาเจอจังหล่อไปจ้องต่อชามาถงจุนจุนในใจมัวจั่วฟัวจั่วจ่าฟัวจั่วนอหล่อมายัวเตาใช้ชัวตุเคงตัวจงเอซังลูซัวนัวมัวเกเชิญจู่จั่วไปจ่อหนะจึกตินิงจังพงยือสวดหล่อเอจวนจื้อนัวในใจกูยมัวอีจังสูมองตัวจะหลุดสั่งจั่วไปจ่อหนะจึกตินิงจังสวดหล่อเตาเปาเอจังสูมองตัวหนัวชื่อเซ็งยอจอกุตี้เซ็งมงว่างตัวคือสร้างจังสูนัวยอพ่อหลวงบวชช่างเสงว่างย่อจวนลู่ชอเจดีโคกดักลู่เสงตากยอตูคือสร้างจังสูนัวตัวตั้งชื่อแน่งยอตูนี่ตูคือเราชื่อตูจืนจักคือหูหาตาจังลู่เสงว่างย่อจวนลู่ชอเจดีโคกดักลู่เสงตากมั่วนุ่งยงคือยังเล่นดักช่างเจ้าหยี่ชงมาเตาตั้งชื่อแน่งเหล่าจวนนุติไปลูกเก่าลินตู้หนัวมาเจ้ากุตี้เจ้าตุกีปอยัวอัวควจื้อจวนุติเจ้าลูกเก่าลินตู้หนัวยัวเจ้ามงฟงก้างเราซื้อเจ้ามงใส่จวนุติช่างลูกเก่าลินตู้หนัวเอทอมัวจังสูหนัวสังจวอีจงแนจกุตี้นิ่งจังสวดเล่าเจ้าลีหนัวสังจวเจ้ากุตี้เสียงมงว่างตั้งชอจื้อตัวเล่งตึงเบอย่อจวดชัวชัวลู่ชอชัวชัวลู่เสียงท้องเปล่าหูเตะเฉยไทยชื่อเสียงหยอดจักรตีเสียงมองว่างกือไม่เป้าจูตูตั้งชื่อเน่งกือหูหาตาจังลู่เสียงว่างกือย่อจวดลู่ชอเจดีโค้งดักลู่เสียงต่างนุ่ยเจตวนรูปังชายปังลู่หอฮะจวนชื่อสังจวดจอนิ่งจังตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบฮะสังจวดจอนชายจอว้าวชื่อหานชายว้าวกือชายว้าวตีตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบฮะสังจวดอาจ้องเก้ามัวเยอะยี่ตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบอหอฮะสังจวดเต้อันจวนเชกุญย้อจวดพังตุ้ยังพังใส่เว้าตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบมาต่อกังเกลนัวกูสังจวดอีจงหนะจุกตินิ่งจังพงยืตั้งชอชื่อหาเสียงมงกลางกอชื่อหอจวดหาตาไม่เป้าจูอาจ้อกุตี้เสียงมงว่างกุญย้อจวดเจดีโคกลู่เสียงตากและชื่อเป้าจูตูตั้งชื่อเน่งกุยอจังลู่เสียงว่างกุญย้อจวดเจดีโคกลู่เสียงตากนุ่ยเจต้นรูปังใช้ปังลู่หอมาคือตีนิ่งจังย้อนเกินเก่าสดชัวหลงมวยเก๋ชูชาหลังห้ามาปวดสังจือชื่อชัวจือตัวเมนเบจือหาจูเมลู่ชอเมลู่เซ็งนอหล่อเมช้อสังเลยจังเอสูต้องจัวอวยอิลูชัวสังท้องเปล่าจัวเปย้อนน่ะจือคือตีนิ่งจังพงยืชัวชัวเล็งชัวตู่คือเมเป้าจูหนุ่ยเจต้นรูปังใช้ปังลู่หอยัวอัวขัวจือจัวนุติเจ้าลู่เก่าลินดูหนัวยัวเจ้ามึงฟงกลางเราซื้อเจ้ามึงใหญ่จัวนุติช่างลูกเก่าลินดูหนัวตูสร้างจังสูนัวยอพ่อหลวงบวชช่างเสงว่างกือย่อจัวลู่จอเจดีโค้งดักลู่เสงตากยอตูคือสร้างจังสูนัวเอกูหอมมวยจะลู่สร้างเลยหนัวจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวจอกังลู่จออีช่างเกโลเชจัวเปสวดเล่าลู่กงเกโลเชอัวเกเออีปลาหนูเจกูมาจอกังลู่ใช้จอนต้องเต๋อคือเมสวดเล่าเสาตัวกุมฮะใจสูต้องกูมาจ้อกังหลุดเต้นต้องเต๋อจัวไปอีจงแนจึกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่าหาตาเมย์ย่อจัวขอเชิญตื้อฟ้อยจัวส่งได้จังเสืออีปลาหมักเลยจ้อกังหลุดเต้นมากูหอมยัวหลุดจ้ออีช่างสัวปังเสงไล่เล่าจังสัวปังเสงกูมัวลุ่มเบียหาตาโยเจมาจังหนัวหนุ่ยเจกูยมัวจ้อจัวอีแรงกูสืบลุ่มเบียหาตาจางเงาะมณีธนารีมาก็ส่งต้องเต๋อกงเก๋เราใช้ตัวก็หาตาสังทบอีช่างหาจูอ่านยุ่นยุ่เจมอฟีจัวจ้ออากุญย้อจวนดักเจกุญย้อจวนลู่จอมงเก้าหลังตอนถูกก้อนหนึ่งอวยเกหนอฮะอยู่มอจอจัวอีแรงพงยือคือช่องต้องเต๋อตัวอีอย่างเก่าฮะก็สือลุ่มเบหาตาฝงอีอ่า
อินดังจงหนอก็เศร้าก็ลุ่มเบหัตาฝงอินดังจงมาก็กูหัตาทอไล่เล่าจางหัตายูเจนุเจกูมัวที่เล่าไล่เล่าจางสัวปังเสียงหนัวมัวจะหลุดจออัวเมอ้อเล่งตู่ฮะมัวจะหลุดจออัวเกลอเจจัวเป้สุดเล่าเตาลูกงเกลอเจนึ่งอัวเก

0: ส่วนซื้อนัวนุเจกุยัวจอกังลูเต้นต้องเติร์นเติร์ไปจ่อนาจุกตินิ่งจังพงยือซัวเติร์กุเมช่องต้องเติร์ห้านเติร์สุตองตัวกงเกลอเจทางเปอเกอมาอวนเต้นนัวนุเจอวดช่องเติร์จัวอีตู้ซื้อเจเสงกือย่อจัวปากคาเก่าเติร์รู้เสียงตากุนเติร์สุตองตัวกงเกลอเจฮะก็กูขาดตัวหาตาย่อจวนเติร์เมลู่จอมานางตู่เต่าอ้อนู้เหล่าหนอฟัวจัวปีจ่าเหล่าฮะปีจ่าปีนอเหล่ามาอวดจอมเต่าคือหอขาตัวหอฮะจื้อมองอย่าอีเล่งพงยืมส่องต้องเต่าตัวซื้อลุ่มเบหาตาจังตัวเสียงข้างมาก็กูส่องตัวหาตาก็ก็หยันหยาใช้รู้สึกต้องจัวเฮงเล่มาอวดจอมเต่าเกินเก่าเลยหอรองซากเกินเก่าเตะเถ้าปู่เตะคอมเมนต์คือเมใช้รู้ลังรู้สู่ตัวโลเมตอนองอ่านดูสุต้องจัวเมตอใช้ดูสุต้องจัวนุมาอวดจัวจะต้องชักเกินเก่าเลยมั่วรู้ลังรู้สู่คืออายุน่าดูตัวฮารูจัวเมสดเลยเตาหนองเตาหนอเออวดจอมเตาจัวก็ฮะฮันจื้อมองอย่าอีแรงพงยืมซื้อลุ่มเบฮาตาสุระเดชเฟื่องฟูกิจการมาก็กูหันย่อชงตัวฮะก็ฮาตาก็ย่อจัวดอยปุยมาตั้งกี้นัวนุเจนนางลูหนอมาซุนจงซุนเทนจอเหงเลมาอวดจอมเตาคือหอขาตัวเนอมาญาจงอีอย่างเลยกุญยอชนเดสุต้องจัววิโยหะตาเดสุต้องจัวมาตั้งกี้หนัวซูกุนจงซูกุนเทอ่านจอเกินเลยฮะหอนางสังสืออันเตคือกุยงกางตัวฮาลูนุเจนนางสังสืตั้งต่อลูนางเช้ามาตั้งชื่อนัวนุเจกุจูเป้าหะตาต่อเจ้าโยลูนางรู้เราชื่อลูนางยาวเลยจังหอตัวชื่ออันเตคือกุ้งกางตัวนุเจนนางสังสืตั้งต่อลูนางเช้าหอย่อจนดักสุต้องจัวฮันซื้อมองอย่าอีแรงพงยือฮะซื้อลุ่มเบฮาตาเจซอมงย่างมาก็กูเสาตัวหาตาเนื้อซองก็เนื้อตัวบ่อแก้วเตะเชิญรอจัวมาก็หาตานั่งชื่อลูกูกูเห็นเลยสังเกตนั่งลูกเกินเก่าเลยหนอมาอวดชมเดาคือก็หอเสาตัวฮะอีเลงพงยืนจื้อฮะสุลุ่มเบหาตาพงเทพมาก็หาตาเนื้อซองเอาก็เนื้อจวนแต่ลูจ้องจวนดูผู้ชี้ฟ้านั่งสังสื่อตั้งต่อลูหนอฮะฟัวจัวกูปีนอหลังฮะฟัวจัวซองเกินเก่าเลยมากูไปจอหน้าจุกตินิ่งจังสวดเลยใช้ชัวตุเข่งตัวชงหนอมาอวดจอมดาวจุกก็คือกูเจ๋งสั่งรู้ชัวชักจู่ตัวจู่จัวไปจอหน้าจุกตินิ่งจังสวดเลยฮะมัวจะคอมเมนต์ดาวดาวตัวเตเถาเอกูชื่อเต้าเต้ไม่เล่งตือเลยจังหนอหล่อมีช้อตูช้าเนอะวิยอหาตาเตเถาเจอีเล่งซื้อเจยกูรู้เต้เลยนุเจกูก็ชื่อยังรู้ใช้เลยมาวิเล่นเด้อนุเจชื่อเต้าเต้ไม่หล่อมีช้อตูช้าอ๋อว่าจังตอนเต้าจะมีสดละเกินเก่าเกินลุนจูกุญย้อว่าพงยูว่าเกลูปังจวดช่างการดูสุดต้องจัวฮาลุมองดักลู่เสียงจังใหม่ฮะอ๋ออันจื้อมองฮะโมอีแรงพงยูชูลุ่มเบฮาตาซ้อนไหลมาก็กูฮาตาย้อช่องเอาก็ย้อจัวอำเภอพบพระลู่เสียงต่างหนอก็ตาเต้าเอาไปนู่นัวมาช้าช้าดูเลยฉันดูกูกูเห็นเลยหนอมาว่าจังเต้ากูก็ฮอขาตัวจวดเป้สดละเต้าเป้าอ๋อมารู้สหสสายกังกาวเลรู้สหกูตื้อตังหลักมาชัวกูเย็งเลมดออีนาทีละซื้อเจกูกูหออยู่มัวดูสุต้องจัวจะรู้สาวบ่าเลนัวละซื้ออเออีจังจองดูเถารู้สหกูยอเก่าช่างเต็งจูเก่ายีเต็งนูเจมังจ้อกังลูซึ้งจูตัวส่วนดังดูสุต้องจัวลุนจื้อหนักหลวงเป้าญาต่อกังนัวเจงชัวรู้สหกูเย็งเลอีนาทีนัวนูเจกูช่างเต่าอีรายการช้าเป้มัวอีรายการช้าอ๋อคือมัวลุ่มเบฮูฮาตาสีสันชาติพันธ์มาโยเต๋อชัวจัวเถารู้ชื่อเหิมบ่ายโมงมงจูบ่ายเป้มงอ๋ออีเจอเป้จอหน้าจึกตีนิ่งจางเต้เถาเล้งตือชื่อมงลามงเต้โลย่อเจซื้อนอยเจกูมัวเป็นสื่อกลางหลู่ช่างกลางดูสุต้องจัวเต่าอ๋อรายการสีสันชาติพันธ์นอยเจย่อเป้จ่อคือฮาลูย่อจวนเต๋อกลุ่มชาติพันธ์จือหนาลมเบ้าเนี่ยเอซ หรอถ้าสมัยยอไปจอดีเจชาติพันธุ์สัวกล่าวไปอยู่ลูจัดอีรายการกูยอสีสันชาติพันธุ์นวยเจไปอยู่ฮาลุไทยหรอเจยมวดยมวดเตเป้าเกลอเจดาวจังดาวอย่างจัวเท่ารู้สหกูยอบ่ายมงจุ่มบ่ายไปมงเอเจไปจอน่ะจึกตินิ่งจังสุดเราลูกงเกลอเจตาหรอทอเมียสุดเราลูปังจัวช่องการรายการสีสันชาติพันธุ์ฮะเอวช่องดาวจัวเมียสุดเราเจตังกีหนัวกูหอมมดสาวบ่าวเลยหนัวละซื้อหอไปมังจอกังลูซึ้งจืดกลัวสุดเลยย่อชง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362แจ้งการช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพื่อเพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้าถึงมีผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่รับสายและประสานหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดยืนยันจะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนรถประกอบอาหารหรือครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ไฟป่าสนับสนุนการอพยพนำเรือกู้ภัยและกำลังพลเข้าสำรวจชุมชนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงไปยังจุดปลอดภัยและยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่เร่งจัดการน้ำเสียขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยสถิติกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติในไทย3ไตรมาสของปีนี้สูงถึง423เรื่องสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่7510ล้านบาท
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนมีการแจ้งขออนุญาต423เรื่องสร้างรายได้กว่า 7,510 ล้านบาทนับเป็นสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นฟิล์มมิ่งพาราไดส์ระดับโลกสำหรับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกองถ่ายต่างชาติคือความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายศักยภาพของบุคลากรและทีมงานไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับงานโปรดักชันขนาดใหญ่และมาตรฐานส่งเสริมการถ่ายทำที่ให้สิทธิประโยชน์คืนเงินสูงสุดถึงร้อยละ30รวมถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมจากการจ้างงานบุคลากรไทยการถ่ายทำในต่างจังหวัดและการใช้บริการหลังการถ่ายทำในประเทศสำหรับตลาดหลักที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในงาน World Gourmet Festival 2026
11: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าอตก.ได้เข้าร่วมงาน World GourmetFestival 2026ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน245กิโลกรัมจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง100เมตรร่วมสร้างสถิติโลก Guinness World Record และอตก.ยังได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญทองเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบันทึกสถิติดังกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอาทิข้าวโพดหวานออร์แกนิกข้าวโพดข้าวเหนียวและผลไม้อบแห้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: ย้อนซอง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะ

0: ได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
4: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
6: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ชาขวาบลาขวาอามาซาอาวอลิโซดุจตวาจบเปลาวอาวอลิโซปากกากุงโอบัญญาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้ายี่เวลายี่เหียนียี่จีโอบัญญานาทีเนื้อควันีหนาเนื้อเสือแน่แน่ฉุบมือควันีจีโมมือคือเจ้าลีมือควันีหว

Tinyinga she khwa bla he ti ti ma pi ma nga ati seta ji shanga ti ma he yudo kha ma he ba dong nga khau di samba thyo wo la chu wa ai chi a ke zam nga yi chi chi sa le ni gwa wo za go shu ba na ma ru nga gwa wo ali a shi ye he yi sa ma nga eti shi ngo ba nga la chu bu ma ma he ti ya pa kan a di ba ti บักทองไงบักทอง30บาทว่าอย่างนี้มาเฮอทีลีชาหน้าไปชิงไง20มาง่ะบักทองอย่างนี้เลยว่าเขือมาหรือว่าผับตายย่ำมาไงอาทิตย์นี้เคยชามาเฮออาทิตย์เลย20บาทว่าอย่างนี้ชาหน้าไปตรงไงอาทิตย์แบงก์ไม่ยังชอบไงปีขวาอาวุลาชูอีซ์อาคือซื้อสูงไม่ยังไงว่าอาวุลใช้ชีวิตเฮออยู่สร้างมาไงอะไรก็เยอะเฮอจีซ่าตัวเฮอตัวสร้างงอทำไมยังเฮอยาหรือบักทองอย่างนี้เลยที่เขือยังอ่ะที่รับสายที่ยินน้ำเป็นไงว่าพับตายยังมาดองว่าชามังอ่ะบัตรทองที่ยี่สิบนาทีครบคุมที่ยังมังอ่ะไอ้ที่บางคนยังว่าเอาชาเบียมังอ่ะชอบไงที่บางคนว่าโซยาเข้าเกณฑ์บัตรทองว่าเดี๋ยวพวกเราที่พับตายว่าที่เขือมาที่น่าเชื่อไงที่มาย่าบัตรทองที่ลาชัวไว้เสือเกิดเสือสุดละไงไอ้ที่ยี่สิบว่าที่เบื่อเงี้ยที่ชาหน้าเป็นไงที่มาที่มาแต่ปิดมาซื่อจริงๆอ่ะที่เป็นอย่างว่าเสียหัวว่าว่าจะแพ้มันเป็นอย่างพี่ว่านกว่ายี่โลไงกว่ายี่สิบสามไงคือสุดสุดแล้วก็คือเสียหัวยี่สามบุรุษที่ตัวเป็นไงว่ามาท้องที่ชาหน้าที่เล็กขึ้นหน้าบุรุษงานที่มาเกิดมาปีมากที่เจนติช่างงานที่มาแต่เชียงโง่ไม่ยังเหงาว่าเสียหัวพี่ว่านมาว่าทีวียูซูไงกว่ายี่ช่อนโมโนแมทเป็นไงทำไมยังคือยี่ช่อนพอจ้ะมันยังอะไรเธอโคตรหนาขึ้นด้วยไงมือสามารถที่จะบริษัทโมโนแม่ควันยังคือยัตมาแจ้งเตือนพวกเราไงมือสามกลุ่มมิชชั่นชีพผมเคยกวาอีเมลไงอีเมลยุปอช้ายังคือเอาลัทธิเลสุพวกเราพวกเราไงกว่าทีวีช่องโมโนแม่ธรรมาตุยสุดละไงที่เลสุพวกเราไงมือสามโนตุยยังมังบ่เคยผู้บ่าวเบื่อซึ่งเป็นลาเป็นยังไงผู้บ่าวกุลิกว่าที่ลิกว่าเป็นยังคืออีเมลปอชานีเอาละผู้บ่าวบุญจะมาที่จอดงานอาทิตย์บริยาชอบโมโนดูแลยังไงแบบไม่เคยยันยันที่เรื่องมาเย่บริงามายันยันนอกจากบริษัทมันจะบริงานปีข้าวเฉพาะที่ว่าทีวีชอบโมโนไงที่ชีติสุบกันนี่ละมาซะเสือยี่ข้อความสุฟลายี่อีเมลพอสุฟลาเป็นไงผู้บ่าวกว่ามายี่ค่าธรรมเนียงอ๋อยี่ฝึกกุลิกว่าที่ก็เป็นยังไงมันก็ถ้าโอ้ถ้าส่งยื่ออีข้อมูลไงทางเหนือพวกเราไงมาญาโมโนก็ทีเดียวชินใจพลังงานทีเดียวจะมาแบบเปลือกไงปีขวามาสิชิประสบเราไปคือมันยากลุ่มมิชาชีพยินจะมาอาแต่จะมาปีมาดีเจนตัวยังงามถึงมาที่เชียงโง่มันยากลุ่มอนามัยไงยากเลยจะมาเจนตัวพลังงานมาสับก็คือดูมือฮาริซะบ้างไงไข่ลูกอ่อนเนื้อสุขขึ้นหยาบรังงามสังอาอัดบะเกอชกงาอามากดิมากว่าชิงาอาวสักคนสามีตาเหอจบผัวเจ้าขวัญจ้างาอัดยังเหอประชุมเซอร์เฮชิมาเขาว่าสักไฟตาบะเกอนัดต่างเขอจู่ขวัญจิงาอัดยังเหออาวหิงกันเล็กจะเหออาทิชาลลิงาอาทิกว่าเฉยชกงามหาลีกันยังงงไม่ยังเหอเธอสิงห์พักกูเป็นไงกว่าแก่ขวัญสับกว่าอันจะตีรามงานมาเหอสิงห์พักกูเป็นไงอันใจฉุดได้บะเกอฉุดได้บะเกอเหตุมาลานี้ฟุ่มเฟือยก็แบบเฮียจะเปล่าแบบงาอาวุธยิงกันเลยก็จะเฮือจะเปเหตุมาเมียแบบเฮียงาจะเปล่าขู่แบบเฮือน่าเกรงหน้างาที่แบบเฮียจะมาอยากเฮียเจนที่เปล่างาอาวุธจามาดมมาเงาจามาก็มาเฮียแก้จุดข้อจีงว่าอาวุธที่ถูกข้อพัดชาจังแบบเฮืออาเตะจานี่เฮือชาจ่าชาตุบุรังงาอาทิตย์นี้เฮือว่าอีแก้จุดข้อจีพังงาแบบจ้าเบียมาวิลเลียมแบบจะเปเบฟุ่มเฟือยก็แบบเฮือแต่ว่าอาวุธที่ข้อจ่าแบบจ้าเวชีความมาอาวุธเชกกาที่เล็กน่าบริงานมาเหอมหาลิศบริงานมาเหอจ้าตัวมาเหอแต่ที่เล่จำมูกอชิบริงานชาจ้าบริงานตัวชาจ้ามีนี่ขวัญจ้าชกงานมาเหอจะมาแต่ปีมาเหอสุจิชังงานอาทิตย์แบงโง่เป็นยังงานอาวุธเชหัวราปีมามาเหออาทิตย์เล่าจวงโง่งานอาทิตย์แบงเหออาวุธแรงกันลิสุงตัววัดที่ความมูลความงานในแนวที่ปุ่งมันยังเหอฉุบมือควานีเจโมดวงงานเมื่อคืนซ่งมันจะคือลีโมควานีหวานโมวัตรีตัวงาอันนี้กูเราไม่คือหีโมควานีสามวัตรีตัวจ้างาอธิบายคืออเมซาชื่อฮะกับปุ่ยจะมันจะคือไง
你莫怀疑我莫这里多我个的嘛的嘛这里比嘛个的啊，苏达金沙我说了啊，阿的不个我做做拍我说这里啊，在比嘛不个赢啊，阿的不我们讲啊，我说他啊，为了以后那家说听他来说的说那个啊，可不莫啊，我说我那个这些抓嘛，菩萨须花和米啊，我讲啊，那在菩萨个投资钱啊，第二个人家我啊可多个个阿来过节和被表你好欢迎过节啊，阿第二个阿莫啥。我们讲啊，阿婆他们个来喷嚏个么哈啊，客厅里家啊，这不个阿婆阿妈里多一个啊，阿妈过掉吧，都来说个派人啊，楼上我们个啊，做生意来个来个，莫得些，该做固定人啊，这个这个，等我们个么哈，去怕留我们娘啊，这个年前，这个么哈，这个质量啊，阿婆楼上么啥了，我们个安得来呀，面前个咋，说了句不个，说了阿里的这个来个啊，阿婆客厅里那边吃一么个。miang atau tiga dua bahawa baka masalah baka tu ngah sura lo sya maha fubaka miang jangan ati baka ngah ama kedua lo sya hanya ke ati zamu zamu nya sya ngah menghalita punya ke awo sya misalnya ke maka ngah zegu zulia ngah temang tema pima tadi ati jantai sya ngah ati baka ngah titi khuamu lakwa ngah khuah khuah sawadikrab

небе, в небе, а мы до иммани. И ты

0: mais bien le soir à ce temps de...
1: Yeah, you

была, а я не носу небе. Да, да, сестра, мы дома, а не тебя.

0: الاصطاد
1: يا نسوى اني ودنيا

又是辞别，又你暖你我，这满年你妈掉。

0: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณ